0: บริจาคเทพื้นคอนกรีตนะครับที่พี่น้องเห็นนะครับเราก็เทเรียบร้อยนะครับแต่เงินยังบริจาคเด้อพี่น้องเด้อนะครับเงินอยู่ไหนนะครับก็อยู่กับวัดและก็อยู่กับพี่น้องด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับดังรายนามผู้ที่บริจาคดังต่อไปนี้ครอบครัวคุณแม่สมพรคำศรีและก็ลูกๆ500บาทครอบครัวสทประเสริฐชัยนางจุลาเชียนพลแสน 1,000 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาทครอบครัวกิ่งแก้ว 3,000 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000 บาทคุณวราพรศรีวรกุลคุณยายสมชัย 500 บาทอุทิศให้กับมีแคนชูชัยกายลาดครบร้อยวัน 2,000 บาทครอบครัวอาจารย์สำริดกายลาดร้านยูดีดีอุดมเดชคาเฟ่นะครับ 3,000 บาทคุณยายวิราวันยงบรรทม600บาทกลุ่มเฝ้าศีล 1,500 บาทอุทิศให้ยอทรัพย์สุนันจำปาราช900บาทนางอมรรัตน์คำศรี500บาทนางสาวพรณภาหาดดา600บาทคุณณภาพรเลเยิร์ด 1,000 บาทคุณรัตนาคอมแพมจันทร์ 10,000 บาทคุณครูนิกรชาญเฉา900บาทคุณยายละออศรีวรกุล 12,000 บาทนายศักบุรุษคำคลี่300บาทนางสุภาพรคำคลี่300บาทนายศักนรินทร์คำคลี่300บาทครอบครัวนายบุญสมนางคำเสียนพงพิษป้าแดงลุงจิ๋ง 1,000 บาทครอบครัวลูกๆยอนบัพติสแก้วมาริอาสุภาพเจริญพงศ์ 30,000 บาทคุณยายประพรทองอันตัง500บาทครูเผือกและก็น้องๆนะครับ 1,000 บาทครอบครัวนางอัมพรส่งเล็กสิงห์300บาทครอบครัวนางบังออนอินทิเสน300บาทนายนิยมปานแสน300บาทก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับถามว่าพอแล้วบอกพี่น้องยังบ่พอเด้อพี่น้องเด้อนะครับทั้งหมดนะครับน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับคุณพ่อเจ้าวาดเกือบ 300,000 ใช่ไหมครับพ่อประมาณ 200,000 กว่านะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณรวมดูแล้วนะครับประมาณน่าจะ 90,000 บาทนะเหลืออีกนะครับดังนั้นก็ฝากไว้กับพี่น้องชาวทะเลนะครับทานตามใดให้ตามมีได้พี่น้องเด้อแห่งทานแห่งใดแห่งให้แห่งมีนะครับและทุกๆปีฉลองมะเนนนะครับคิดอะไรไม่ออกพอดีการก็บอกว่าบอกพี่น้องชาวทะเลดังนั้นอย่าลืมร่วมทำบุญลงทานปัจจัยต่างๆให้กับทางบันเนตโอกาสฉลองบันเนตในปีนี้นะครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเรียนเชิญคุณพ่ออธิการบันเนตได้พูดอะไรกับพี่น้องชาวทะเลอีกนิดหนึ่งครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่น้องล่วงหน้าเลยนะครับตามที่พ่อคัมเบิร์ตได้ประกาศแล้วน่าจะครบครันแล้วนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องทุกๆท่านโอกาสฉลองบันเดนที่จะถึงนี้ตรีวาน3คืนเหมือนเดิมฉลองวันที่10ให้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมกันบริจาคโรงทานในคืนตรีวานทั้ง3คืนแล้วก็ประธานชุมชนท่านนายกนะครับทั้ง2กำนันผู้ใหญ่บ้านขอความกรุณาเช่นเคยนะครับเรื่องเต็นท์โต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆต้องอาศัยบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ครับเราทุกคนบอกว่าคุณพ่อไม่ต้องห่วงจัดทุกปีบันเน่นี่เต็มที่อยู่แล้วว่าซั่นนะครับก็วางใจได้พ่อก็เลยรู้สึกสบายใจขอบคุณพี่น้องที่ให้ความร่วมมือแล้วก็พร้อมสนับสนุนนะครับบอกอะไรก็ยิ้มพร้อมที่จะต้อนรับพร้อมที่จะบริจาคให้ความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับโอกาสฉลองบันเน่ที่จะถึงนี้ครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะได้มีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
3: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญ

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคฤหัสถ์และเยาวชนในพันธกิจไถ่กู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายดงภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพรทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงประกาศกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมนมาเยซูมารีโยเซฟ
0: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่าน
1: เยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื
0: ่
1: น
0: ในสิทธิ์ในพรของท่านด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีคาแอน
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เดชะพระนาม
0: พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน

ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยกันดูแลสามเณรนะครับพูดคุยกันนะครับทำความรู้จักกันเนาะฝากไว้ในคำภาวนาของกันและกันนะครับวันนี้หลังจากที่ร่วมมิส

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นสุนทรวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดและเมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนบทที่33ข้อ7ถึง9พระเจ้าตรัสว่าบัดนี้บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราแต่งตั้งท่านให้เป็นคนยามสำหรับพงพันธุ์อิสราเอลท่านได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อใดท่านก็จงตักเตือนเขาแทนเราเถิดถ้าเราบอกคนชั่วร้ายว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่ๆแต่ท่านไม่พูดตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของเขาคนชั่วร้ายนั้นจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่เราจะเอาผิดกับท่านเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิตบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่13ข้อ8ถึง10พี่น้องอย่าเป็นหนี้ผู้ใดนอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกันผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยอย่าโลภและถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่

0: น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเป็นเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเธอเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังวันนี้พระศาสนาจักรนำพระวรสารเรียนบุญมัทธิวบทที่18มาให้เราอ่านและรำพึงกันตัวบทเป็นคำเทศของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับพระศาสนาจักรประเด็นที่มัทธิวนำเสนอก็คือการตักเตือนกันฉันพี่น้องตัวบทก่อนหน้านี้คืออุปมาเรื่องแกะพัดหลงแต่เราไม่ได้นำมาอ่านในพิธีกรรมมัทธิวพูดถึงคนเลี้ยงแกะที่ออกค้นหาแกะตัวที่พลัดหลงและทิ้งแกะอีก99ตัวไว้บนภูเขาท่านนำอุปมาเรื่องนี้มาสอนหมู่คณะของท่านว่าถ้าพี่น้องของท่านกระทำความผิดให้ออกตามหาอย่าปล่อยให้เสียไปอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่สนใจเขาแต่จงให้ความเอาใจใส่และมองเห็นคุณค่าของเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดคำว่าหมู่คณะในที่นี้มีความหมายเดียวกันกับคำว่าพระศาสนาจักรหากเขาไม่ฟังพระศาสนาจักรแต่ดื้อดึงเดินไปตามทางของตนไม่ฟังพยานสองหรือสามคนก็ให้ทั่วทั้งพระศาสนาจักรถือเขาเป็นเหมือนคนต่างศาสนาและคนเก็บภาษีตรงนี้เราเห็นบทบาทของอัครสาวกในการผูกและแก้อำนาจที่เคยถูกมอบให้เปโตรแต่ผู้เดียวบัดนี้ขยายวงออกไปสู่สิทธิ์ทุกคนพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยนอกจากความพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อได้พี่น้องคนบาปกลับมาแล้วยังมีอีกหนทางหนึ่งคือการภาวนาพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะประทานให้แต่สิ่งสำคัญก็คือสมาชิกของหมู่คณะจะต้องมีความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันการภาวนาจึงจะเกิดผลเพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราก็อยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาเมื่อมีพระเยซูเจ้าประทับอยู่และร่วมภาวนาด้วยพระบิดาเจ้าสวรรค์จะทรงฟังอย่างแน่นอนพระวรสารโดยนบุญมัทธิวประกาศในตอนต้นว่าพระเจ้าทรงเป็นอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเรา และประกาศในตอนท้ายด้วยพระวาจาของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพว่า เราอยู่กับพวกท่านทุกวันระหว่างสองข้อความนี้มีข้อความตรงกลางที่ตรัสว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกเขาการชุมนุมกันในพระนามของพระเยซูเจ้าไม่ได้หมายถึงการรวมตัวกันในวัดแต่หมายถึงผู้ชุมนุมมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักในองค์พระเยซูเจ้าการมีสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นนี้แหละที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาพระเจ้าทรงประทับอยู่และกระทำการในระหว่างพวกเขาก็เพราะบุคคลที่อยู่ด้วยกันมีความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นด้วยพลังของความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าพวกเขาจะได้พี่น้องที่ห่างเหินไปกลับคืนมาบทความที่หนึ่งนำเสนอแบบอย่างของเอเสเคียลประกาศศกและผู้นำชาวอิสราเอลในถิ่นเนรเทศพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นคนยามสำหรับพงพันธุ์อิสราเอลหน้าที่ของคนยามก็คือระวังภัยต้องเฝ้าระวังและส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกำลังเกิดขึ้นผู้คนจะได้เตรียมป้องกันตนเองให้พ้นจากอันตรายใดๆหากคนยามเงียบเฉยเขาก็มีความผิดหนักพระเจ้าทรงตั้งเอเสเคียลเป็นคนยามในด้านจริยธรรมของประชากรอิสราเอลพระเจ้าทรงส่งท่านไปตักเตือนคนชั่วร้ายของชาวอิสราเอลโดยพูดกับพวกเขาว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่ๆพระเจ้าทรงกำชับให้ท่านประกาศพูดตักเตือนคนชั่วร้ายเพื่อให้เขาละทิ้งความประพฤติชั่วของเขาหากท่านไม่พูดแล้วคนชั่วร้ายนั้นต้องตายเพราะความผิดของตนพระเจ้าจะเอาผิดกับท่านประกาศเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านประกาศได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติชั่วของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิตคนชั่วร้ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนท่านประกาศจึงเป็นคนยามที่คอยเตือนภัยและตักเตือนฉันพี่น้องดังที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงท่าทีของท่านไม่ใช่ท่าทีของผู้ที่มองเห็นเศษฟางในตัวของพี่น้องแต่เป็นท่าทีของผู้ร่วมแบ่งปันความรักเพื่อความรอดพ้นและปรารถนาจะส่งสัญญาเตือนภัยเพื่อให้ทุกคนได้รอดบทความที่2เป็นจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโรมในตัวบทที่เราอ่านกันในวันนี้ท่านอักษาวกกล่าวว่าความรักคือความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติผู้ที่รักเพื่อนพี่น้องไม่ทำความเสียหายแต่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่ธรรมบัญญัตินำเสนอและพระหันสถานแห่งความชอบธรรมที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้เป็นโอกาสที่จะรักเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริงการแก้ไขความผิดของกันและกันเป็นวิธีรักเพื่อนพี่น้องการส่งสัญญาเตือนภัยเป็นเครื่องหมายของความรักถ้าท่านรักคนหนึ่งจริงท่านต้องกล้าตักเตือนเขาเมื่อเห็นเขากระทำความผิดและนี่ก็คือหลักพื้นฐานดังนั้นในหมู่คณะที่บุคคล2หรือ3คนชุมนุมกันอย่างมีจิตหนึ่งใจเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นทรงประทับอยู่ด้วยความรักเหมือนคนยามที่คอยส่งสัญญาณเตือนภัยว่ามีอันตรายอยู่ใกล้และไม่ปล่อยให้เราต้องพินาศขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขาคุณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่2นั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดและเมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัย

0: ทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089 863 3349 09

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนภูไทยน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทยบ้านผมห้องยากระพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทหรือ120บาทสกัดจากต้นพระพลึงหรือใบวานสนหรือต้นวานสนเท่านี้ละบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนภูไทยประเภทมดแมงไม้กัดต่อยนะครับเกิดจากตุ่มคันมูนันทาบางๆนวดเบาๆเด้อสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันส่วนต้อแตนแมงงอดตอดนะครับอันนี้แนะนำให้ใช้แบบทางลูกกลิ้งหรือสเปรย์ส่วนแขนหักขาหักขาคลุยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อแนะนำสเปรย์เพราะว่ามันสิได้บอกกระทบกระเทือนถึงแผลหรือผิวหนังที่มีอาการเจ็บแห้งใดมันจะบวกอักเสบใดนะครับนอกจากนั้นแล้วครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมและก็ชนิดน้ำก็ยังบำรุงผิวได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราผลิตจากน้ำมันงาดำและน้ำมันมะพร้าวน้ำมันระกำ3ส่วนผสมกันจากการสกัดใบวานสนเอทให้กลิ่นหอมมีกลิ่นหอมโดยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นแต่ประการใดสนใจสอบถามรายละเอียดซื้อได้กับหนุ่มน้อยคนภูไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายสทต้อยสมจิตมังกายหมายเลขโทรศัพท์0813800359สำหรับพี่น้องที่อยู่ไทแฮและบริเวณใกล้เคียงก็สั่งกับดีเจต้อยสมจิตมังกายได้นะครับรายการชุมชนคนลุกทุ่งปกติแล้ววันจันทร์ถึงวันเสาร์เป็นหน้าที่ของต้อยสมจิตมังกายเป็นรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงแต่ว่ามื้อนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดหนุ่มน้อยคนภูไทยขออนุญาตคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานำรายการชุมชนคนลูกทุ่งมาฝากมาตอนพี่น้องทาง FM 104.5 MHz ซึ่ง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยลูกทุ่งสากลลูกทุ่งลูกกรุงทั้งเก่าทั้งใหม่และหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจนอกจากนั้นก็ยังฟังเพลิดเพลินไปกับรายการจากหน่วยงานมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ออกอากาศทำการกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าอันนี้ก็ได้ฝากลุงคุณป้าคุณอาคุณอานะครับโดยการอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีซึ่งพระคุณเจ้ายังแสวงบุญอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีก็ขอคำภาวนาในการแสวงบุญของพระคุณเจ้าและการเดินทางกลับให้มีความปลอดภัยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพฝากพี่น้องด้วยในคำภาวนาของทุกท่านนะครับฝากไว้ในคำภาวนาของพี่น้องคริสตชนอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราด้วยวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงโดยคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวมีท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิไสยท่านอาจารย์มานะทองอันตังท่านสทต้อยสมจิตมังกายไก่วุฒิไกรทองอันตังท่านอรุณตระกูลมาท่านปรีชามูลทองสุขและผมประสงค์เนืองทองหรือนุ่มน้อยคนภูไทยเป็นคณะกรรมการพี่น้องที่สนใจจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการบอกว่าสิเป็นทางรายการของอาจารย์มานะทองอันตังสทต้อยสมจิตมังกายไก่วุฒิไกรก็สามารถที่จะแจ้งนักจัดรายการหรือคณะกรรมการของเราได้หรือสนใจจะยิงสปอตประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาหน่วยงานห้างร้านกลุ่มวิสาหกิจต่างๆก็ขอเชิญนะครับราคาเป็นกันเองติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวที่บ้านพักพระสงฆ์วัดท่าแร่ของเราหรือที่หนุ่มน้อยคนภูไทยหรือที่นักจัดรายการของเราทุกท่านที่นำเรียนมาก็ขอพระคุณเป็นอย่างมากซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่2ที่เราทำการออกอากาศและมีสปอนเซอร์
ผู้สนับสนุนรายการนั่นเองครับและก็ในส่วนของรายการของเราในวันอาทิตย์ก็ยังคงว่างอยู่พี่น้องที่อยากจะเป็นเจ้าของรายการก็ติดต่อสอบถามกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยใดที่หมายเลข0898633349อยากจะจัดรายการวันอาทิตย์เด้อยากจะมีอะไรมาฝากมาตนอยากจัดรายการแทนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่นะก็โทรมาได้เด้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ทักทายพี่น้องคุณลุงคุณป้าเด้อนะครับ1ปีมี365วันผ่านมาถึงวันนี้เป็นวันที่248แล้วก็ฝากทุกเรื่องราวในอีก117วันจะสิ้นปีนี้ไว้กับพระก็แล้วกันชีวิตของเราไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะครับทุกเรื่องราวของชีวิตเฮาบ่สามารถที่จะกำหนดได้แต่สิ่งที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนเป็นข้อเตือนใจเป็นแนวทางในการเดินทางต่อไปในวันพรุ่งนี้ได้สำหรับชีวิตของเรานะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทักทายไปถึงอีพุอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทาง FM 18.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนำเด้อนะครับซึ่งวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ฝากความสุขความมนซื้นความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอนำนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับมื้อนี้ครับบ้านเฮากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักที่จังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีแต่นครพนมก็โอ้ยบ่ธรรมดาเด้ตั้งแต่มืออื่นเป็นต้นไปครับ8 9 10 11ก็จะบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึง160ถึง180ของพื้นที่เบิ่งแย่งกันได้อีเมดเด้อแต่ละมงแต่ละบ่อนโอ้ยผมเบิ่งข่าวละมีการเตรียมการเพื่อที่จะระวังน้ำท่วมขังหลายพื้นที่อุบลราชธานีแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลก็เป็นตะยานเนาะอีเมดเนาะนครพนมแม่น้ำโขงก็เฝ้าเตรียมกันยังไงได้ระวังหลายพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับรวมไปถึงสกลนครของเราด้วยเมาพื้นฝนจะตกหนักและหนักมากฝนตกสะสมกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าควรระวังและเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดด้วยอันนี้ก็นำฝากเป็นเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าบ้านผมนี่มือเสานี่ช่วงเสาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี่นะครับบึ้งฟ้าแล้วกับบางเทือกแดดกระบดบางเทือกแดดมาได้มาบดบดอยู่ได้แดดก็ได้สิตกอยู่บ่บุนี่เนาะแต่ว่า 2-3 วันก่อนบ่ตกครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเบิ่งแย่งกันไปเนาะอีเมได้เป็นได้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาแถวบ้านเฮาเนาะเบิ่งแย่งกันเด้อเรื่องของฝนเรื่องของฟ้าเรื่องของลมแต่ว่ามันก็บ่เป็นตะย่านซ้ำฝนแรกฟ้าแรกเนาะอีเมเนาะฝนแรกฟ้าแรกนี่โอ้ยบ่ธรรมดาเด้ผู้ใหญ่สิงผู้ใหญ่สิงผู้ใหญ่สิงนี่ลงในไลน์ของอันหยังก็ไลน์ของครอบครัวคริสตชนไลน์ของเดี๋ยวผมเบิ่งซื้อไลน์ก่อนลืมแล้วผู้ใหญ่สิงห์แห่งหมู่ที่5บ้านป่าพนาวันจากลายกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงผู้ใหญ่สิงห์ก็บอกว่าวันที่9กันยายนนี้สิมีประชาคมหมู่บ้านได้และก็ส่งเอกสารรายชื่อเกษตรกรขึ้นทะเบียนตั้งแต่2กันยายนเพื่อไปติดประกาศรายชื่อแล้วเรื่องของการปลูกข้าวและพืชอื่นเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ได้ไปตรวจสอบรายชื่อแล้วรายชื่อและข้อมูลบ่ถูกต้องเด้อให้เอาเอกสารไปยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันประชาคมก็คือวันที่9กันยายนที่ศาลามาติโนเด้อส่วนเกษตรกรท่านใดไม่แนบรูปแปลงนาหรือรูปถ่ายมาไม่ถูกต้องบ่มีแกน X แกน Y นะบ่มีแกน X แกน Y ให้ถ่ายมาใหม่นำส่งในวันประชาคมวันพุธที่9กันยายนด้วยอันนี้คือผู้ใหญ่สิงประกาศมาทางไลน์ของกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับวันที่19กันยายนที่สิฮอดนี้นะครับคณะพระคณีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์โดยวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณอยู่อารามพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีแต่ก่อนหน้านี้วันที่16วันที่17กสิมีตรีวานเวลา 19:00 น.วันศุกร์ที่18เวลา 19:00 น.ก็จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่และก็เริ่มด้วยต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณนั่นเองครับทางอารามกาบูชินของเรานะครับก็บอกว่าคณะซิสเตอร์การิสกาบูชินท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิบัติแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรภัสสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2026นี้
พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบ800ปีมรณภาพของธนบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะตลอดจนท่านที่ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลองและทุกวันก็จะได้รับพระคุณการุณด้วยโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันตลอดจนทางอารามก็ขอผู้มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากพี่น้องด้วยนะครับก็ไปบุญกันไปครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดประกาศเงินสงเคราะห์สำหรับสมาชิกในเดือนสิงหาคมนะครับยอดสมาชิกคงเหลือจำนวน 108,838 รายสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนนี้จำนวน480คนสมาชิกเสียชีวิตแล้วจำนวน252ศพเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์เครดิตยูเนียนก็จะเรียกเก็บรายละ315บาทสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวนศพละ 136,005 บาท60สตางค์และได้รับค่าพิธีกรรมทางศาสนาจำนวน 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดมาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ยังคงเปิดรับเงินฝากสำหรับสมาชิกและประชาชนทั่วไปโดยมีเงื่อนไขก็คือการฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทในปีแรกจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีที่2จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่3ขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนสมาชิกที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทก็คือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองส่วนปีที่2จะได้รับร้อยละ3บาท25สตางค์และปีที่3จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์นั่นก็คือปีละ 3,500 บาทสำหรับดอกเบี้ยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากนั้นก็จะได้รับ3บาท50หรือ 3,500 บาททุกปีเป็นต้นไปส่วนท่านที่ฝากไม่ครบปีนะก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาทมันจำเป็นต้องถอนก็ได้รับดอกเบี้ยตามที่ประกาศของสหกรณ์ครับยังไม่ปิดรับสมัครท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่13ก็บอกว่ายังเปิดรับอยู่และก็ขอบคุณสมาชิกและพี่น้องในชุมชนของเราหลายท่านไปฝากแล้วนะครับเริ่มไปฝากแล้วขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้นอกจากเรามีโปรแกรมใช้เองแล้วก็บอกว่าสิเป็นฝากถอนกู้ยืมเงินค้ำประกันเงินกู้สมัครใหม่ล้วนแต่เราผลิตโปรแกรมใช้เองและสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เราก็ผลิตโปรแกรมใช้เองเช่นเดียวกันนะครับทั้งใบเสร็จใบรับเงินต่างๆก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่สองสาวของเราบริการด้วยรอยยิ้มทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บริการตามปกตินะครับโชคดีแบบหนึ่งนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดถอนเงินในระบบออนไลน์ไม่ได้ต้องไปฝากและถอนด้วยตัวเองที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินที่ฝากจึงปลอดภัยจากสกริมเมอร์หรือจากผู้ที่ช่อโกงได้ 100% นะครับแต่ว่าระบบของเราแม้จะเชื่อมต่อกับระบบต่างๆก็จริงแต่การถอนเงินต้องถอนด้วยตัวเองและยืนยันด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นความปลอดภัยจึงมี 100% แต่สมาชิกที่จะถอนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต้องโทรศัพท์แจ้งก่อนนะครับ10,000 20,000 30,000 40,000 หรือ 100,000 200,000 ต้องโทรแจ้งก่อนได้คณะกรรมการของเราจะได้ไปถอนเงินมาให้นะฮะยกเว้นวันอาทิตย์เด้อนะครับถอนได้ไม่มากนักเพราะว่าเป็นวันหยุดธนาคารคณะกรรมการและสหกรณ์ไม่มีนโยบายเก็บเงินสดไว้ที่สำนักงานเพราะฉะนั้น
ต้องแจ้งแก่สมาชิกอันนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบการเงินของเราต้องถอนด้วยเงินสดและหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นก็มีความอบอุ่นใจได้ว่าไม่มีใครมาแอบอ้างถอนอย่างแน่นอนนอกจากตัวของเราเองไปถอนนะครับ

ฟังเพลงกันมานะครับ2งานเพลงรวดเนาะอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาฝากในเด้อสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้ทาใส่ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนำต่อบอกต่อกันแน่ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงกว่าละเอียดใดนี่ยากนะอีเมลเอ้ยนะครับมันเป็นการท้าทายของชีวิตเป็นอย่างมากผมบ่มีความรู้เลยแต่มือนึงมันก็คิดขึ้นมาได้เออบางคนก็ถามนุ่มน้อยคนผู้ไทยว่าคิดได้แนวใดคิดได้แนวใดเอาวานสนมาสกัดนี่เออเพราะว่าวานสนนี่ไทยบ้านเขาคงรู้จักเป็นอย่างดีหลายคนก็ปลูกเอาไว้ในเฮือนแล้วยามเจ็บใครได้ป่วยเอาขอไปครับยามมันเจ็บแขนเจ็บขาฟกช้ำดำเขียวก็เอาไปตัดมาประคบไปล้นไฟมาประคบพันรอบมองที่เจ็บหันตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาประคบบ่ต้องไปเอาล้นไฟอีกแล้วหนุ่มน้อยคนใส่สกัดมาเป็นน้ำมันนวดผลิตเป็นชนิดครีมนวดไทยบ้านผมกระหองยากกระพะคือผมบอกให้แล้วเนาะและก็ผลิตเป็นชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งเอาไว้ทาเอาไว้อำนวยความสะดวกผู้ใดมักแบบสเปรย์ก็ใส่สเปรย์ผู้ใดมักแบบลูกกลิ้งก็ใส่แบบลูกกลิ้งผู้ใดมักแบบครีมทาก็เอาแบบนี่แหละครีมทานี่แหละแต่ส่วนของผมแล้วนี่ใส่ครีมทาครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำหลายและเป็นส่วนผสมของข้าวหอมยาเกาะน้ำมันมะพร้าวด้วยเอามาผสมแล้วมันก็สิมันมันหน่อยนึงเด้แต่มันทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยและที่สำคัญทาหน่อยนึงแล้วมันก็เศร้าปวดนะครับเศร้าเจ็บแอวเศร้าเจ็บกล้ามเนื้อแต่ถ้าทำกิจกรรมเดิมๆต่อไปนี่มันก็ต้องได้ทาดูๆได้อย่างผมหนังมือละ 6-7 ชั่วโมงนี่โอ้ยพอลุกนี่กงโก้กงกวยขึ้นกันเด้ต้องทาแล้วก็ลุกนี่ก็ต้องทาซะก่อนแล้วหนังถ้าหนังหึงหลายชั่วโมงเด้ต้องท่าซะก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนใช้1ขวด1อาทิตย์ตอนนี้นี่ใส่หลายกว่าหันแล้วใส่หลายกว่าหันแล้วแต่ทุกครั้งที่ทาเนี่ยก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจเพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดได้บ่ได้กินยาแก้ปวดอีกแล้วบ่กินแล้วยาแก้ปวดแห้งแค่อีเมเอ้ยเออสำหรับพี่น้องที่อยากทดลองเบิ่งหลังจากที่เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้ตลอดโอ้ยอย่าไปจมโอจมโอยบ่ต้องจมอีกแล้วเอาครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตานุ่มน้อยคนไทยไปทาได้อีเมเดอร์เจ็บมือใดก็ทามือนั้นแหละเจ็บตอนใดก็ทาตอนนั้นแหละแต่ว่าผมนี่ทาตอนเช้าหลังเลิกมิซ่าก่อนไปอาบน้ำจัก15นาทีแล้วก็หนูและปะแป้งแต่งตัวทาครีมแล้วบัดนี้ให้มันตัวหอมนิดน้อยเนาะหลังจากนั้น แล้วก็จบรายการข่าวนี่ก็ทาอีกรอบนึงได้บัดนี้พูดละอีกรอบนึงก็คือตอนย่างมือแรงก่อนนอนก่อนนอนนี่บ่ได้แม่นทานอนเด้ทาก่อนนอน30นาทีหรืออย่างน้อย15นาทีทาเสร็จเรียบร้อยก็ไปอาบน้ำแหละทาครีมนวดแล้วบัดนี้อันนี้คือกิจวัตรของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมือก่อนเอื้อยเพิ่นมาพักกันไปกินข้าวแลงเนาะโอ้ยได้กินสมุนไพรจากไสเพิ่นว่ามันติดตัวผมนะมันติดตัวผมหรือว่าไสหลายก็บ่จักเนาะมันเป็นกลิ่นหอมโดยไม่มีสารแต่งกลิ่นมันบ่ได้ให้กลิ่นผู้มีอายุกลิ่นเซลล์ผิวหนังที่มันตายนี่มันสิถูกหลอกออกไปแล้วก็มันจะแทนที่ด้วยสมุนไพรเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีกลิ่นกายแบบผู้สูงอายุเอาครีมนี้ไปทาเด้อทาเอาครีมนี้ไปทาแต่มันสิเปลี่ยนกลิ่นเลยเด้จะเป็นกลิ่นสมุนไพรของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเลยเนี่ยมันก็บ่แม่นกลิ่นซาบซางเด้มันสิมีกลิ่นหอมไปเลย เวลาทาแล้วออกกำลังกายเหงื่อมันสิออกในบ้านนี่เวลาเหงื่อออกนี่เขาสิถูขี้ไข่มันสิไหลออกปืนๆออกมาเลยไปถูออกในอีเมลเอ้ยอันนี้ก็ได้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเด้อลองไปใส่เบิ่งครับพี่น้องที่รีวิวขอพระคุณเป็นอย่างมากหลายคนรีวิวมาแล้วว่าใส่เป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้ดีแนวนั้นดีแนวนี้อย่าลืมบอกต่อกันไปด้วยนะครับสอบถามและสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรลูกกลิ้งสมุนไพรกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งถึงบ้านเก็บปลายทางเด้อ0898633349 0898633349สั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายยุทธแห0813800359อีกเทือนหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
081-380-0359ยังคงราคาเดิมนะครับชนิดครีมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทหรือ120บาทนั่นเองนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอาการเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดและเมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนาน

และเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

นับเวลาต่อจากนี้ไปขอเส้นพี่น้องพบกับรายการข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นคนผู้ไทยไทยไทยไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก่อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปธรรมปอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทาง FM 104.5 MHz วิทยุมิสังเตแหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีและกระทั่ง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ครับมูนี้เป็นวันที่248ของปีเหลืออีก117วันจะถึงวันสิ้นปีในชีวิตที่ผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายแต่ใน117วันที่จะถึงนี้จักสิเป็นมือของเฮาหรือบ่พระสิยกไปหรือบ่เราจะมีลมหายใจอยู่หรือไม่ฝากทุกเรื่องราวไว้ในพระเมตตาของพระเนาะอีเมเนาะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอบคุณข้าวที่นำมาฝากมาตอนอีโพอีเมมุนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีจากเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแก้วท่าแร่แล้วก็จากเฟซของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและจากกรมอุตุนิยมวิทยาและมื้อนี้ครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพข่าวคนคนผู้ไทยของเราจะเริ่มจากบทพระวรสารนำมาฝากมาตอนซึ่งจะลืมไม่ได้ต้องขอบพระคุณไปทางพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเราและคุณพ่อขวัญจินวันจากดานเนียนบล็อกซึ่งมื้อนี้ข้อคิดข้อระพึงจากบทพระวรสารประจำวันอาทิตย์วันนี้จากบทพระวรสารของท่านนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20ความว่า

0: บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
1: ที่23เทศกาลธรรมดาปีเอคุณพ่อขวัญถิ่นวันจากดาเนนบล็อกก็แบ่งปันว่าการตักเตือนพี่น้องที่เอ็ดพิษเป็นเรื่องลำบากใจแต่ในฐานะศิษย์พระคริสต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะเรามีความรับผิดชอบต่อพระศาสนาจักรและหมู่คณะของเราพระเจ้าทรงมอบบางคนให้อยู่ในความรับผิดชอบของเราเช่นบุตรหลานลูกศิษย์ลูกน้องเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านคู่ชีวิตหรือสมาชิกในคณะและอื่นๆนะครับบุคคลเหล่านี้นี่ล้วนแต่อยู่ในความรับผิดชอบของเราซึ่งเราต้องช่วยเขาให้เดินไปในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรมในส่วนของท้ายๆข้อคิดมูนี้คุณพ่อขวัญก็ฝากว่าคาทอลิกของเราหรือคริสเตียนของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตักเตือนกันด้วยความรักแบบพี่น้องซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญอาศัยความอดทนความสุภาพอ่อนโยนอาศัยความจริงใจและความปรีชาฉลาดทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็หมายความว่าคาทอลิกของเราศิษย์พระคริสต์ต้องกล้าที่จะตักเตือนกันด้วยความรักเริ่มจากในครอบครัวจากพ่อแม่ตักเตือนบุตรหลานพี่ตักเตือนน้องผู้อาวุโสตักเตือนผู้น้อยกว่าและผู้น้อยต้องเชื่อฟังคำตักเตือนนี่คือหน้าที่แห่งความรักที่เราไม่อาจปฏิเสธได้นั่นเองนะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกส่วนของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มูนีก็แบ่งปันว่ามูนีพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งให้ประกาศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วให้เขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าเตือนคนผิดให้กลับใจถ้าเขาไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศกก็ไม่บาปส่วนท่านนักบุญเปโตรก็สอนเราวันนี้ว่าเราเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับพระคุณเจ้าก็ได้ยกตัวอย่างกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายก็ได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆในเวลา60ปีเขาเขียนหนังสือเป็นร้อยๆเล่มเขาอธิบายร้อยพันอย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตของมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดเท่านั้นทำให้ปราชญ์นั้นงงแต่ในที่สุดเขาก็สรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วครับสิ่งที่ทำให้เขามีชีวิตและทำให้ชีวิตของเขามีคุณค่าคือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราคือความรักนั่นเองครับและวันนี้พระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าพระเยซูเจ้านั้นฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยชุมชนเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนากันก่อนเพื่อพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดเราแน่นอนก่อนอื่นทั้งหมดเราต้องมีความรักมีความจริงใจต่อคนที่ทำความผิดและก็เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลพระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปเพื่อบอกว่า ชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็แจ้งให้หมู่คณะทราบอีกทั้งพระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์ทรงเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางเขาและประทานสิ่งที่เขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจึงเป็นระหว่างพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเยซูเจ้าพระองค์อยู่ท่ามกลางเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งทำลายความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีนำมาซึ่งความเมตตากรุณานำมาซึ่งการให้อภัยซึ่งมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขสันติพระเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอบพระคุณพระคุณเจ้าลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาของเราครับ

ที่ไหนมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักนะครับมาติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำมื้อนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่6กันยายนมื้อนี้บอกว่าบ้านเฮานี่มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางหม่องบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์บอกว่าสิมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับส่วนความเร็วของลมก็อยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากมื้อนี้เป็นต้นไปถึงวันที่11ฝนก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมอาจจะเพิ่มขึ้นสักร้อยละ10หรือ 10% ครับเพราะว่าวันที่6ถึงวันที่7ถึงวันที่11นี่นะครับ7ถึง11นี่ก็จะอยู่ที่60%-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตลอดช่วงเป็นบางมงอันนี้ก็รายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา8 9 10 11นะ80%ได้อีเมลเอ่ยบ่ธรรมดาได้เนาะกับบ่ลดปานใดบ่นั้นปานใดแต่ว่าบ้านเฮานี่มาแต่กลางคืนใครอยู่ได้เนาะมาแต่กลางคืนเมื่อคืนนี่มาอยู่บ่อีเมลนี่แต่ว่ากางเงินนี่แดดออกแดดจ้าก็ใครอยู่ได้เนาะส่วนวันที่8ถึง11นี้จะมีลมแปรปรวนด้วยความเร็วของลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศอะไร6 7 8เตือนจังหวัดเสี่ยงหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกได้เตือนระบุว่าเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังช่วงระหว่างนี้เพราะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเพราะฉะนั้นจะส่งผลในช่วงตั้งแต่4-8รวมถึงวันนี้ด้วยอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนภาคตะวันออกด้วยต้องระวังมีมงใดแน่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พระเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดทั้งอุบลในเตรียมการกันยังไงละอีเมเอ่ยยานน้ำมันท่วมนะครับน้ำแม่น้ำมูลขึ้นมาปุดขึ้นมาเลยน่ากลัวมากนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็เตรียมเฝ้าระวังอย่างมากส่วนทางสกลนครของเราราณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพจของท่านก็รายงานสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลสกลนครหลังฝนตกหนักผู้ว่าราณิดาก็สั่งการให้ทุกหน่วยติดตามแบบทันต่อเหตุการณ์นะครับนาทีต่อนาทีเพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมนั่นเองครับโดยเมื่อวานนี้นางราณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแล้วก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าฝนตกมันตกมาแล้วมันปังน้ำมันบ่ไหลไปใสบ่ซึมไปใสนานกว่า1ชั่วโมงแล้วจุดเสี่ยงก็อยู่บ้านรุ่งพัฒนาซอย3ซอย4ซอย5ครับอันนี้สภาพปกติไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรเคลื่อนตัวได้สะดวกเมื่อวานนี้ส่วนบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจุดระบายน้ำที่เคยท่วมขังก็คือน้ำหนองสนมครับจุดระบายน้ำหนองสนมนี้รายงานระบุว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเปิดเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยกันการเตรียมรับมือและเตรียมความพร้อมเทือนี้เทศบาลสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเตรียมไว้ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับว่าทุกฝ่ายต้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวสกลนครนะครับส่วนที่นครพนมนี่ก็แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับระหว่าง6ถึง7กันยายนโดยตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาแล้วพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมกับกำชับให้ทุก
ส่วนราชการทุกนายอำเภอทุกแห่งและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นครพนมในการยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับอาจจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงนครพนมมีฝนเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็ตลอด24ชั่วโมงกำชับไปแล้วมีการเตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพไว้พร้อมสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ที่ทุกพื้นที่ของนครพนมจะได้รับประสบอุทกภัยอันนี้ก็เป็นกำลังใจทุกที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดลำแม่น้ำโขงนะครับติดแม่น้ำโขงแล้วก็ติดแม่น้ำสำคัญหลายสายรวมไปถึงอำเภอของเราด้วยจังหวัดของเราด้วยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งสกัดจากใบวานสนใบวานสนนี่ผู้เฒ่าผู้แก่ตะกี้นี่เอามาล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่แขนขลุ่ยขาขลุ่ยหรือขาหักขาโคนเป็นการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สกัดเอามาร่วมผสมกับน้ำมันระกำร่วมผสมกับน้ำมันงาดำร่วมผสมกับน้ำมันมะพร้าวรวมกันแล้วนี่นอกจากที่จะบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีราคาขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมนะครับชนิดครีมแต่ว่าที่บ้านผมก็หองอยากระพะได้ส่วนชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทหรือ120บาทนั่นเองครับสอบถามและก็สั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349อันนี้ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0898633349ส่วนทางเต้แหของเฮานะครับก็ติดต่อที่ท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359นะครับท่านสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายก็บอกว่าจะไปส่งในรัศมีใกล้เคียงแต่ถ้าว่าพี่น้องอยากได้ด่วนก็โทรศัพท์สอบถามมีอยู่บ่ถ้าไม่มีเพิ่นก็สิให้ผมส่งให้นะครับสำหรับท่านสทต้อยสมจิตมังกายขอพระคุณพี่น้องเด้อส่วนมดแมลงสัตว์กระต่อยอันนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆครั้งเดียวเด้อทาครั้งเดียวสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามันคันโดยเฉพาะมดแดงไฟนี่นะส่วนแมงงอดตอดนี่แมงปองเล็กนี่นะครับพวกตอแตนนี่ใช้แบบสเปรย์นะครับใช้แบบสเปรย์บรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีแต่ถ้ามันตอดอยู่ในหัวนี่แตนตอดอยู่ในหัวก็จะออกหอนนิดหน่อยแป๊บเดียวนะครับก็จะเศร้าปวดเลยสำหรับสเปรย์ส่วนผู้ที่แขนหักขาหักขาคอนแนะนำแบบสเปรย์เช่นเดียวกันนะครับสเปรย์แล้วก็ฉีดพ่นลูบไปมาเบาๆส่วนท่านที่ปวดกล้ามเนื้ออยากจะใช้แบบลูกกลิ้งอันนี้แบบสเปรย์มันจะเบื่อฝงเพิ่นว่าได้มันก็เฉพาะที่ทาบางๆนวดเบาๆได้เช่นเดียวกันนะครับมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแบบครีมนวดสมุนไพรนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด
2: ้อครีมนวดสมุนไพรสเปอร์สมุนไพรพลับพลึง
3: ฝากอีเพิร์ดอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาไว้เด้ออีเมลเด้อนะครับครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลองเอาไปใส่เบิ่งสักก่อนถ้ามันดีก็บอกต่อแน่เนาะนะครับขวดละ50บาทนะครับพี่น้องครับจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีกาดได้รายงานการแสวงบุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันพุธที่2ถึงวันศุกร์ที่4บอกว่าพระคุณเจ้าได้ไปเยี่ยมศูนย์ฟูโกราเร่และก็คารวะรุมศพผู้ก่อตั้งคณะนะครับและก็ได้ร่วมฟังการแบ่งปันประสบการณ์และการบรรยายของนางมาการ์เร็ตคาลัมประธานคณะฟูโกราเร่และวิทยากรอีกหลายท่านที่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องจงรักซึ่งกันและกันเหมือนดั่งพระเจ้าทรงรักเราซึ่งพระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าการรักซึ่งกันและกันด้วยความรักแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเนื่องจากพวกเรามาจากหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็หมายความว่าคณะพระสังฆราชก็มาจากหลายประเทศทั่วโลกคณะพระสังฆราชต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกต่างและหลากหลายโดยที่คณะพระคุณเจ้ายังคงรักษาอัตลักษณ์ซึ่งมีความโดดเด่นของแต่ละองค์เอาไว้จากนั้นคณะพระคุณเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมศูนย์นานาชาติของคณะโฟโกราเร่ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองร็อกกาดีปาปาร็อกกาดีปาปานี้เป็นเมืองบนเนินเขาห่างจากทางใต้ของกรุงโรมประมาณ10กิโลเมตรเป็นศูนย์ซึ่งรวมเป็นศูนย์กลางการบริหารและก็ความเป็นหนึ่งเดียวของคณะโฟโกราเร่ทั่วโลกซึ่งคณะพระคุณเจ้าจากทั่วทุกมุมโลกหลายองค์ก็ได้มีโอกาสไปอธิษฐานภาวนารวมถึงพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจสิริของเราด้วยไปอธิษฐานภาวนาที่หลุมศพของเคียร่าลูบิกผู้ก่อตั้งคณะฟูโกราเร่ร่วมกับผู้ก่อตั้งอีก2ท่านก็คืออีจิโนจอร์ดานีและก็บาทหลวงปัสควาเลโฟเรซี่ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่วัดน้อยของศูนย์ที่นี่นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากป๊อบรีพอร์ตเอาขอไปครับข้อมูลจากผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันและขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีที่ส่งข้อมูลรายงานผ่านเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดามาณโอกาสนี้และก็ขอคำภาวนาจากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาในมิสังของเราและท่านที่เคารพได้ภาวนาให้กับพระคุณเจ้าในการเดินทางแสวงบุญตลอดจนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับพี่น้องครับท่าแรกเมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้านะครับมื้อนี้พิธีบูชาขอบพระคุณและทุกวันเวลา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้านะครับมุ่งหวังให้กับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ไปวัดมิได้จำเป็นที่สุดได้ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุของเราและก็ทางระบบออนไลน์ส่วนพี่น้องที่มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ก็ขอเชิญร่วมพิธีที่วัดหรือที่โบสถ์ของตนเองนะครับซึ่งการร่วมพิธีนั้นทางองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้ตรัสสอนเมื่อวันพุธที่12สิงหาคมพระองค์ทรงออกมาพบปะและสอนคำสอนแก่คริสตชนในการเข้าเฝ้าทั่วไปในครั้งนั้นพระองค์ทรงชี้ว่าการฉลองวันอาทิตย์ ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสซาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนที่การมาร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนไปรวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทด้วยกันเพราะฉะนั้นคริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังนั่นก็คือรวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทก็คือรับศีลรับพรนั่นเองครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้สำหรับพิธีบูชาขอพระคุณในวันอาทิตย์นะครับมิซาวันอาทิตย์ของอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสก็บอกว่าวันอาทิตย์ก็จะมีมิซา6นาฬิกา7นาฬิกา30นาที10นาฬิกา30นาทีและตอนแรง19นาฬิกานะครับอันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพพี่น้องที่อยากจะมาร่วมพิธีที่อัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ของเราได้รับทราบเวลาไปที่เพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเรื่องของการรายงานยาเสพติดเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็บอกว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่5กันยายน2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้8คดีผู้ต้องหา8รายของกลางยาบ้ารวม48เม็ดนะครับสำหรับวันที่5กันยายนเมื่อวานนี้แยกเป็นอำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายสว่างแดนดิน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า29เม็ดพังโคน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า19เม็ดคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายกุดบาก1คดีผู้ต้องหา1รายและจากผลการปฏิบัติการของตำรวจและก็ตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารเมื่อวานนี้ก็สามารถจับกุมได้อีก22คดีมีผู้ต้องหา23รายของกลางยาบ้า397เม็ดด้วยกันนะครับท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดและสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครของเราเรื่องของการศึกษาโอ้ยอันนี้นะครับครูอเมไพตี้เด็กน้อยครับปากฏว่าหลังบวมเลยที่กาฬสินธุ์นะครับบ่แม่นบ้านเฮาเนาะเมื่อวันที่5กันยายนเมื่อวานนี้นะครับนายพลากรพิมพนิษฐ์สสจังหวัดกาฬสินธุ์เขต2พรรคเพื่อไทยก็นำทีมผู้บริหารการศึกษาผู้นำท้องถิ่นตำรวจและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมลงไปเยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวเด็กฮอดเฮือนเลยพร้อมยืนยันว่าจะติดตามคดีอย่างใกล้ชิดโดยเผยว่าเรื่องนี้ถึงหูผู้บริหารระดับกระทรวงแล้วทั้งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กำชับมาให้ดูแลเป็นพิเศษย้ำโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้โลกออนไลน์นะครับเกิดความร้อนแรงหลังมีการโพสต์ภาพเด็กนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกครูลงโทษด้วยไม้ไผ่และไม้ขนไก่จนแผ่นหลังบวมช้ำถึงขั้นนอนหงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงข้างอย่างเดียวสาเหตุเป็นอย่างวะติทำการบ้านไม่เสร็จครับเด็กน้อยป.5ทำการบ้านไม่เสร็จเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาในคาบวิชาการงานอาชีพพอครูไปตรวจงานก็พบว่าเด็กหลายคนทำส่งไม่ทันตามกำหนดก็เลยนี่แหละมีการลงโทษตีหลังรวม6ครั้งจนกระทั่งพ่อแม่ของเด็กพบรอยช้ำหลังลูกกลับบ้านและก็เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะทางผู้อำนวยการสพป.กาฬสินธุ์นายชัชวาลอาราธแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าครูทำเกินเหตุจริงและจากการตรวจสอบก็พบว่าในวันเกิดเหตุมีเด็กถูกตีประมาณ11คนจำนวนนี้มี2คนที่มีรอยบวมช้ำรุนแรงเบื้องต้นก็เลยสั่งการให้ย้ายครูออกนอกพื้นที่ภายในวันที่7กันยายนนี้พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและก็สอบวินัยตามขั้นตอนต่อไปขณะที่แม่ของเด็กก็บอกว่ารู้สึกว่าครูลงโทษรุนแรงเกินไปหรือมันแห้งโพดแล้วก็ยังมีเด็กคนอื่นถูกตีและลักษณะเดียวกันอีกหลายคนผู้ปกครองก็ต่างเดินหน้าเรียกร้องย้ายครูออกจากพื้นที่เพราะตอนนี้นี่ลูกหลานบ่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วย่านครูตี พร้อมเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเอาไว้แล้วด้วยทางด้านนายบุญทรงอันอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงก็บอกว่าที่ผ่านมาครูคนดังกล่าวไม่เคยมีประวัติตีหรือทำร้ายเด็กเลยมีเพียงดุว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นหลังเกิดเหตุครูก็ยอมรับผิดและแสดงความเสียใจพร้อมนำยามาทาแผลให้เด็กในวันเกิดเหตุด้วยรายงานแจ้งว่าด้านตำรวจพันตำรวจโทอนิวัฒน์ศรีโคตรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรยางตลาดก็ระบุว่าได้รับแจ้งความจากผู้ปกครองแล้วเตรียมนัดสอบปากคำทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กร่วมกับทีมสหวิชาชีพและครูผู้ก่อเหตุก่อนแจ้งความก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อกฎหมายต่อไปอันทางพอ.ก็บอกว่าคู่คนนี้เราบ่เคยตีเล็กน้อยเลยได้ล่ะมีแต่หายอย่างเดียวว่าสินี่เราไปเฝ้าทุกมือบ่หรือเล็กน้อยบ่กล้าเว้ามันต้องมีเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ก็จะไม่ก่อเหตุหรืออาจจะมีเหตุอย่างอื่นมาดลบันดาลใจให้เราหายกับบ่จักได้เครียดเรื่องอื่นก็มีได้เนาะบางเทื่อก็ได้คือเฮานี่แล้วเนาะตีวัวกระทบคราดก็มีหายเรื่องนั้นก็มาฟันมาหายเรื่องนี้ก็มีได้โอ้ยอย่าไปเฮ็ดเนาะอีเมลเนาะคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวกันต่อครับพาดหัวว่านายกเล็กเมืองสุพรรณบุรีปลื้มบุ๋มบิ๋มจากเด็กเทศบาล3มีฝันในวันวานพาทีมไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกกรณีที่ทีมนักตบลูกยางทีมชาติไทยคว้าถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในนักตบก็คือน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีอดีตนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3วัดไทยนาวาสโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก็สร้างความปลาบปลื้มภาคภูมิใจกับชาวสุพรรณบุรีอย่างหลายที่สุดล่าสุดเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าจากเด็กน้อยนักเรียนม.1จากโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศขอแสดงความยินดีจากใจกับน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีอดีตนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเราก็บอกว่าจากวันแรกที่น้องยังเป็นเพียงเด็กนักเรียนตัวเล็กๆที่มีความฝันสู่วันนี้วันที่ชื่อของชัชชุออนโมกศรีกลายเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026และความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์กับการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ในฐานะที่เราเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและชาวสุพรรณบุรีก็บอกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยน้องบุ๋มบิ๋มได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าความฝันไม่มีคำว่าไกลเกินเอื้อมหากเรามีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพยายามก็ขอชื่นชมในความทุ่มเทความเสียสละและหัวใจนักสู้ของน้องขอให้รักษาความมุ่งมั่นแบบนี้ต่อไปและสร้างความสุขให้คนไทยอีกมากมายคนสุพรรณบุรีภูมิใจในตัวน้องบุ๋มบิ๋มครับพี่น้องครับสำหรับชัชชุออนโมกศรีในข่าวก็บอกว่าเขารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2555โดยมีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาประเภทวอลเลย์บอลตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาของกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีมีนโยบายส่งเสริมทางด้านกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสามารถใช้กีฬาพัฒนาไปสู่อาชีพซึ่งชัชชุออนในขณะนั้นได้เข้ารับการฝึกวอลเลย์บอลโดยมีอาจารย์เฉลิมชาติรุจิเฉารองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสเป็นผู้ดูแลฝึกสอนโดยทางโรงเรียนได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลทั้งระดับกีฬาท้องถิ่นระดับภาคระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจว่าสิเป็นทางสุพรรณบุรีแล้วก็ทางประเทศไทยของเรา ความฝันไม่มีวันไกลเกินเอื้อมหากเรามีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพยายามชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนของเราต่อไปอีกข่าวหนึ่งนะครับก็บอกว่าสาวแก่แม่ไม้กว่า 3,000 คนแห่สมัครเป็นคุณนายหมวดสมภพโอ้ข่าวนี่ตั้งแต่วันที่4เนาะพาดหัวต่อมาก็บอกว่าแค่6ชั่วโมงหลังออกโหนกระแสพร้อมเปเดือนละ 30,000 บาทมีบ้านมีรถให้ใช้สาวแก่แม่ไม้กว่า 3,000 คนแห่สมัครเป็นคุณนายหมวดสมภพเจ้าตัวยืนยันจะไล่อ่านทุกข้อความหวังว่าจะเจอคนที่รักจริงเพราะฉะนั้นคือเอาอันนี้พาดหัวลงมาเรื่องราวเป็นอะไรนี่ฟังพร้อมกันในอีเมลเนาะจะไปสมัครน้ำเขาอยู่อีเมลเอ้ย จากกรณีร้อยตำรวจโทสมภพตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีถูกอดีตหญิงคนรักที่อยู่กินแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันมา24ปีแอบไปมีชายอื่นซึ่งเป็นครูสอนขับรถจนทำให้หมวดสมภพสามีเกิดความเครียดอย่างหนักจนแทบจะคิดสั้นหลายครั้งโชคดีมีเพื่อนคอยให้กำลังใจล่าสุดหมวดสมภพก็ได้ยื่นฟ้องชู้และอดีตภรรยาเป็นเงิน3ล้านบาทก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะไปจดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอเมืองนนทบุรีอันนี้เป็นข่าวที่เสนอไปแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดนั้นภายหลังหมวดสมภพได้ออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพร้อมประกาศเปิดวาบหัวใจให้กับผู้หญิงที่เข้ามาเป็นคุณนายซึ่งทางคุณหนุ่มกรรชัยก็ได้ถามถึงคุณสมบัติของสาวๆที่จะเข้ามาแทนอดีตภรรยาเป็นได้เข้ามาแทนทีใดหรือบ่เนี่ยใดมีคุณสมบัติใดบ่ว่าสันทางหมวดสมภพก็ได้บอกว่าจะให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทรถยนต์1คันบ้านที่อยู่ปัจจุบันก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยหลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสโดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่นอกใจไม่มีชายอื่นส่วนอายุก็อยู่ราวๆ 30-40 ปีไม่ติดหรอกว่าจะเป็นม่ายเคยมีลูกมาก่อนหรือไม่อย่างไรทางคุณหนุ่มกรรชัยเองก็บอกว่าได้ให้ทางคุณเล็กคุณใหญ่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าของเพจ Facebook ทุบข่าวนนช่วยหมวดสมภพในการสกรีนสาวๆที่จะเข้ามาในชีวิตโดยมีการประกาศผ่านทางรายการโหนกระแสพอหลังจากไม่นานแค่6ชั่วโมงพี่น้องครับปรากฏว่ามีหญิงสาวทั้งแก่แม่ไม้พากันทักเพจส่งรูปถ่ายเข้ามากว่า 3,000 รายทำเอาแอดมินและหมวดสมภพเองถึงกับตกใจยังไม่สามารถตอบหมดได้อย่างไรก็ตามหมวดสมภพก็บอกว่าจะนั่งอ่านทุกข้อความอย่างมีความสุขซึ่งพบว่ามีผู้สมัครทักเข้ามาในเพจมากกว่า 3,000 คนแล้วหมวดสมภพก็เลยต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขอไปอ่านข้อความที่สาวๆทักเข้ามาคุยก่อนนะวสันขออ่านด้วยตนเองก่อนนะวสันเออเอาอันนี้ก็ได้จากข่าวเดลินิวนะครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างห้ามใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายรัฐบาลเตือนนายจ้างนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลก็ขอเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560นอกจากนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ก็บอกว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจาก สิทธิที่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีทั้งนี้รัฐบาลต้องการสร้างมาตรฐานการใช้แรงงานที่ถูกต้องเป็นธรรมเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และแย่งอาชีพสงวนของคนไทยโดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2569ได้ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วกว่า 74,000 แห่งพบแรงงานข้ามชาติแย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,700 คนอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับไปที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียครับซิดนีย์ของออสเตรเลียก็บอกว่าตอนนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยของวันนี้และเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานวันนี้ว่านครซิดนีย์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียก็มีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนะครับนักพยากรณ์อากาศก็เตือนนะครับว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรียด้านสำนักงานดับเพลิงของนิวเซาเวสก็ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่ไฟป่าอยู่ในระดับที่รุนแรงมากซึ่งก็เป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ทั้งนี้สภาพอากาศร้อนดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังส่งผลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเผชิญภาวะแห้งแล้งจัดฝนตกน้อยกว่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าส่วนโคลัมเบียเป็นอะไรโคลัมเบียเผชิญสภาพอากาศแล้งจัด
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
5: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
6: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีและพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้าวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพ

เอ่ยพระชนนีเจ้าค่ะลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคิดตเจ้าให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคิดตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคิดตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคิดตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงาน

0: สั่ง16-17 นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนบทที่33ข้อ7ถึง9พระเจ้าตรัสว่าบัดนี้บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราแต่งตั้งท่านให้เป็นคนยามสำหรับพงพันธุ์อิสราเอลท่านได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อใดท่านก็จงตักเตือนเขาแทนเราเถิดถ้าเราบอกคนชั่วร้ายว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่ๆแต่ท่านไม่พูดตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของเขาคนชั่วร้ายนั้นจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่เราจะเอาผิดกับท่านเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิตบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่13ข้อ8ถึง10พี่น้องอย่าเป็นหนี้ผู้ใดนอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกันผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยอย่าโลภและถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเป็นเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเธอเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังวันนี้พระศาสนาจักนำพระวรสารโดยนบุญมัทธิวบทที่18มาให้เราอ่านและรำพึงกันตัวบทเป็นคำเทศของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับพระศาสนาจักประเด็นที่มัทธิวนำเสนอก็คือการตักเตือนกันฉันพี่น้องตัวบทก่อนหน้านี้คืออุปมาเรื่องแกะพัดหลงแต่เราไม่ได้นำมาอ่านในพิธีกรรมมัทธิวพูดถึงคนเลี้ยงแกะที่ออกค้นหาแกะตัวที่พลัดหลงและทิ้งแกะอีก99ตัวไว้บนภูเขาท่านนำอุปมาเรื่องนี้มาสอนหมู่คณะของท่านว่าถ้าพี่น้องของท่านกระทำความผิดให้ออกตามหาอย่าปล่อยให้เสียไปอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่สนใจเขา แต่จงให้ความเอาใจใส่และมองเห็นคุณค่าของเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดคำว่าหมู่คณะในที่นี้มีความหมายเดียวกันกับคำว่าพระศาสนาจักรเขาไม่ฟังพระศาสนาจักรแต่ดื้อดึงเดินไปตามทางของตนไม่ฟังพยานสองหรือสามคนก็ให้ทั่วทั้งพระศาสนาจักรถือเขาเป็นเหมือนคนต่างศาสนาและคนเก็บภาษีตรงนี้เราเห็นบทบาทของอัครสาวกในการผูกและแก้อำนาจที่เคยถูกมอบให้เปโตรแต่ผู้เดียวบัดนี้ขยายวงออกไปสู่สิทธิทุกคนพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยนอกจากความพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อได้พี่น้องคนบาปกลับมาแล้วยังมีอีกหนทางหนึ่งคือการภาวนาพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะประทานให้แต่สิ่งสำคัญก็คือสมาชิกของหมู่คณะจะต้องมีความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันการภาวนาจึงจะเกิดผลเพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราก็อยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาเมื่อมีพระเยซูเจ้าประทับอยู่และร่วมภาวนาด้วยพระบิดาเจ้าสวรรค์จะทรงฟังอย่างแน่นอนพระวรสารโดยนบุญมัทธิวประกาศในตอนต้นว่าพระเจ้าทรงเป็นอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเรา และประกาศในตอนท้ายด้วยพระวาจาของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพว่าเราอยู่กับพวกท่านทุกวันระหว่างสองข้อความนี้มีข้อความตรงกลางที่ตรัสว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกเขาการชุมนุมกันในพระนามของพระเยซูเจ้าไม่ได้หมายถึงการรวมตัวกันในวัดแต่หมายถึงผู้ชุมนุมมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักในองค์พระเยซูเจ้าการมีสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นนี้แหละที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาพระเจ้าทรงประทับอยู่และกระทำการในระหว่างพวกเขาก็เพราะบุคคลที่อยู่ด้วยกันมีความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นด้วยพลังของความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าพวกเขาจะได้พี่น้องที่ห่างเหินไปกลับคืนมาบทอ่านที่หนึ่งนำเสนอแบบอย่างของเอเสเคียลประกาศกและผู้นำชาวอิสราเอลในถิ่นเนรเทศพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นคนยามสำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอลหน้าที่ของคนยามก็คือระวังภัยต้องเฝ้าระวังและส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกำลังเกิดขึ้นผู้คนจะได้เตรียมป้องกันตนเองให้พ้นจากอันตรายใดๆหากคนยามเงียบเฉยเขาก็มีความผิดหนักพระเจ้าทรงตั้งเอเสเคียลเป็นคนยามในด้านจริยธรรมของประชากรอิสราเอลพระเจ้าทรงส่งท่านไปตักเตือนคนชั่วร้ายของชาวอิสราเอลโดยพูดกับพวกเขาว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่ๆพระเจ้าทรงกำชับให้ท่านประกาศพูดตักเตือนคนชั่วร้ายเพื่อให้เขาละทิ้งความประพฤติชั่วของเขาหากท่านไม่พูดแล้วคนชั่วร้ายนั้นต้องตายเพราะความผิดของตนพระเจ้าจะเอาผิดกับท่านประกาศเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านประกาศได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติชั่วของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิต คนชั่วร้ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนท่านประกาศกจึงเป็นคนยามที่คอยเตือนภัยและตักเตือนฉันพี่น้องดังที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงท่าทีของท่านไม่ใช่ท่าทีของผู้ที่มองเห็นเศษฟางในตัวของพี่น้องแต่เป็นท่าทีของผู้ร่วมแบ่งปันความรักเพื่อความรอดพ้นและปรารถนาจะส่งสัญญาเตือนภัยเพื่อให้ทุกคนได้รอดบทความที่2เป็นจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโรมในตัวบทที่เราอ่านกันในวันนี้ท่านอัครสาวกกล่าวว่าความรักคือความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติผู้ที่รักเพื่อนพี่น้องไม่ทำความเสียหายแต่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่ธรรมบัญญัตินำเสนอและพระหันสถานแห่งความชอบธรรมที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้เป็นโอกาสที่จะรักเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริงการแก้ไขความผิดของกันและกันเป็นวิธีรักเพื่อนพี่น้องการส่งสัญญาเตือนภัยเป็นเครื่องหมายของความรักถ้าท่านรักคนหนึ่งจริงท่านต้องกล้าตักเตือนเขาเมื่อเห็นเขากระทำความผิดและนี่ก็คือหลักพื้นฐานดังนั้นในหมู่คณะที่บุคคล2หรือ3คนชุมนุมกันอย่างมีจิตหนึ่งใจเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นทรงประทับอยู่ด้วยความรักเหมือนคนยามที่คอยส่งสัญญาณเตือนภัยว่ามีอันตรายอยู่ใกล้และไม่ปล่อยให้เราต้องพินาศขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

ุตรอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นนักบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย108,000อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุป

0: พระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดและเมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

การประจักษ์มาอย่างอัศจรรย์ของพระแม่มารีการสำรวจเหตุการณ์สำคัญที่พระแม่มารีได้ประจักษ์มาในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆตลอดประวัติศาสตร์เพื่อมาแนะนำให้กำลังใจและเตือนสติชาวคริสต์แบ่งออกเป็นบทตามสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้1กวาดาลูเปเม็กซิโกค.ศ.1531เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ฮัวนดิเอโก้ณเนินเขาเตไปยักษ์โดยนำเสนอพระแม่ในฐานะมารดาของพระเจ้าทิ้งแท้ภาพที่ปรากฏบนผ้าทิวมาของฮัวนดิเอโก้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่น่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อของชาวพื้นเมืองนับล้านคน2เหรียญอัศจรรย์ปารีสค.ศ.1830เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแคทเธอรีนลาบูเรและมอบภารกิจในการสร้างเหรียญอัศจรรย์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องความเชื่อ3ลาซาเลตฝรั่งเศสค.ศ.1846เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่2คนในลักษณะที่ทรงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเพื่อเตือนถึงบาปของมนุษย์และการละเลยต่อพระเจ้าพร้อมเรียกให้มีการกลับใจซีดลูดฝรั่งเศสค.ศ.1858เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแบนาเดตณถ้ำมาซาเบียวโดยทรงประกาศว่าฉันคือแม่พระปฏิสนธินิรมนต์และทรงทำให้เกิดน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งการรักษาทางกายและทางวิญญาณมากมายจนถึงปัจจุบันฮากน็อกอาแลนค.ศ.1879เศร้าการประจักษ์มาที่เงียบเชียบที่สุดโดยพระแม่มารีนักบุญยอแซฟและนักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารปรากฏตัวพร้อมกับลูกแก่บนแท่นบูชาเพื่อให้ชาวอาแลนที่เผชิญความทุกข์ยากได้มีกำลังใจผ่านการรำลึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับนักบุญในสวรรค์6. ฟาติมาโปรตุเกสค.ศ.1917พระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่สามคนพร้อมความลับสามประการและคำเตือนเรื่องสงครามโลกพร้อมกับการอัศจรรย์ของดวงอาทิตย์ที่มีพยานนับหมื่นคนโดยทรงเน้นเรื่องการสวดสายประคำเพื่อสันติภาพของโลกและการกลับใจ 7. โบแรงเบลเยียมค.ศ.1932-1933เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็ก5คนและแนะนำตัวว่าเป็นพระแม่ผู้มีดวงใจทองคำโดยทรงย้ำเตือนอย่างหนักแน่นถึงความสำคัญของการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ 8. บานูเบลเยียมค.ศ.1933เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็กหญิงมารีเบโกและเรียกตนเองว่าพระแม่ของผู้ยากไร้โดยทรงเน้นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและผู้เจ็บป่วย 9. อากิตะญี่ปุ่นค.ศ.1973-1981เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ซิสเตอร์อักเนสโดยรูปปั้นของพระแม่ได้หลั่งน้ำตาจริงพร้อมคำเตือนเกี่ยวกับการทดลองของซาตานที่จะแทรกซึมเข้าไปในพระศาสนาจักรและการลงโทษหากมนุษย์ไม่กลับใจ 10. คิเบโฮรวันดาค.ศ.1981-1989เศร้าพระแม่มารีประจักษ์ในฐานะมารดาแห่งพระวจนะเพื่อเรียกให้ชาวรวันดาละทิ้งความเกลียดชังทางชั่วชาติและกลับมาคืนดีกันก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาความสำคัญทางเทววิทยาการประจักษ์มาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มความเชื่อใหม่แต่เป็นการย้ำเตือนสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้แล้วโดยเน้นที่การภาวนาโดยเฉพาะสายประคำการรับศีลศักดิ์สิทธิ์การกลับใจและการดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ชีวิตนิรันดร์

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คุณไว้เถิดจะเกิดผลชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งก็ไปรับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงปารีสทั้งคู่อริดอร่อยกับอาหารมื้อนั้นพร้อมกับสนุกสนานกับการสนทนาที่เต็มไปด้วยความรักจนเวลาผ่านไปถึงตอนดึกถึงเวลาต้องปิดร้านชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋าเพื่อนำเงินมาชำระค่าอาหารแต่กลับพบว่ากระเป๋าเงินไม่อยู่แล้วเขาจึงบอกกับเด็กเสิร์ฟอาหารว่าเขาไม่มีเงินชำระค่าอาหารเด็กเสิร์ฟจึงไปบอกเจ้าของร้านเมื่อเจ้าของร้านทราบเรื่องก็เดินมาที่โต๊ะของลูกค้าคู่สุดท้ายในคืนนี้พร้อมกับพูดทักทายว่าผมมองออกว่าคุณทั้งสองคงมาหันนิมูลกันที่ร้านผมผมขอต้อนรับที่ให้เกียรตินี้แก่ร้านของผมอาหารและไวน์เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าคงอร่อยสำหรับโอกาสอันสวยงามนี้นะครับสำหรับเรื่องกระเป๋าเงินของคุณหายนั้นไม่เป็นไรครับที่ไม่มีเงินชำระค่าอาหารเป็นอันว่ามื้อนี้ on the house ครับก็หมายถึงทางร้านรับเองครับทานฟรีถือเป็นของขวัญวันแต่งงานของคุณทั้งสองก็แล้วกันแล้วคุณมีเงินที่จะนั่งแท็กซี่ไปที่พักของคุณหรือเปล่าล่ะชายหนุ่มตอบด้วยเสียงเอียงอายว่าไม่มีเลยแม้แต่เหรียญเดียวเจ้าของร้านจึงเสริมต่อว่าเอาเงินค่าแท็กซี่นี้ติดตัวไปด้วยขอให้มีความสุขสำหรับครอบครัวใหม่ครับชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งคู่ถึงกับตะลึงไม่คิดว่าจะพบผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีถึงขนาดนี้ชายหนุ่มจึงเอ่ยด้วยเสียงเครียดในลำคอสำนึกถึงบุญคุณว่าขอบคุณสำหรับน้ำใจดีของคุณเหตุการณ์คืนนี้เราจะไม่มีวันลืมและวันหนึ่งในภายภาคหน้าผมจะทำให้ภัตตาคารของคุณมีชื่อเสียงระดับโลกเลยชายหนุ่มเจ้าของร้านเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ตอบด้วยเสียงที่มีอารมณ์ขันว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นดอกขอเพียงแต่ให้คุณมารับประทานอาหารอีกพร้อมกับมีเงินติดตัวมาชำระด้วยก็แล้วกันหลายปีต่อมาชายหนุ่มที่ให้คำมั่นไว้กับเจ้าของภัตตาคารก็ได้ทำตามที่ตนเองพูดเขาได้เขียนละครเวทีชื่อเมอรี่วินโดว์ที่มีชื่อและในเรื่องนี้มีเพลงร้องเกี่ยวกับภัตตาคารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเขาให้ชื่อเพลงนี้ตามชื่อภัตตาคารที่เขาและภรรยาไปฉลองฮันนีมูนคือคาเฟ่แม็กซิมหลังการแสดงโครงละครเวทีนี้ภัตตาคารเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักในชื่อคาเฟ่แม็กซิมก็ได้กลายเป็นภัตตาคารโด่งดังภายในพริบตาไม่ใช่เฉพาะในปารีสแต่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเจ้าของภัตตาคารเปรยกับตนเองว่าเขาคิดไม่ถึงเลยว่าความเมตตาอารีที่เขาแสดงแก่คู่แต่งงานใหม่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ประพันธ์บทละครเวทีจะส่งผลตอบแทนที่ดีถึงเพียงนี้จากเอกสารกลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์กลุ่มพระสังฆราช7ธันวาคม2017
1: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
2: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
1: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความ

0: มันก่อนเงินหมดแล้วก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดและเมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำไพเราะคำเดียวทำให้ความอบอุ่นให้หน้าหนาว3เดือนคำไพเราะคำเดียวทำให้ความอบอุ่นให้หน้าหนาว3เดือน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงคือให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะก็ต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระเป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิอาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่2นั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน

0: ียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาว

0: โลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

สิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบสิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: 你了。
1: ณโอกาสต่อจากนี้ไปได้เวลาที่ท่านเอง

หนุ่มสาวที่มุ่งในการงานก็อาจจะพบกับอนาคตของตนเองหนุ่มสาวที่มุ่งในการงานก็อาจจะพบกับอนาคตของตนเอง

เลข0ไม่มีคุณค่านอกจากจะใส่เลขอะไรนำหน้ามันถ้าพระเจ้าเป็นเลข1และเราเป็นเลข0ยิ่งเติมเลข0มากเท่าไหร่เราก็มีค่ามากเท่านั้นเลข0ไม่มีคุณค่านอกจากจะใส่เลขอะไรนำหน้ามันถ้าพระเจ้าเป็นเลข1และเราเป็นเลข0ยิ่งเติมเลข0มากเท่าไหร่เราก็มีค่ามากเท่านั้นจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือน

0: การภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกาศว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลง

0: จากนักจัดรายการหน่วยงานมิสั่ง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHzบริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงลับขอบฟ้าลมเย็นๆก็พัดวอยวอยมาลอวูดวูดก็ไม่วูดนะวอยวอยมา 16-17 นาฬิกาได้เวลาพักผิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีขอกราบกำงามกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งความสุขความม่วนซื่นและความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวผ่านคลื่นสถานีวิทยุด้วยความคึกคักมีสังท่าแร่น้องแสงของเราข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการของเราที่นี่วิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์หนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ขึ้นมาแปลกแต่อีเมลเนาะกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณฮอดคือถึงเด้ออีเมลลุงคุณป้าคุณนาคุณอามาแล้วหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีประบาดเออแต่ว่าบ่อยากมีไม่ปรารถนาจะมีรับนาทีส่งมอบความสุขความมนซืน1ชั่วโมงแห่งความสุขความมนซืนครับส่งผ่านคลื่นวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงของเฮาจากหอมีแคลเล็กที่600หมู่8ตำบลท่าแร่สดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขให้พี่น้องในชุมชนของเราและส่งผ่านทางระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องที่ติดตามรับฟังนับเงินก็ขอให้นับจนเทียงกันโอ้ยเท่าเอ๋แต่ละมือเจ้าแต่เฮือค่อยได้นับเงินนี่ค่อยละมีไวเราได้มีไวเราได้หองหนุ่มเนาะคนผู้ไทยมานับสอยแน่ผู้ใดเอาปันนั้นแล้วนะอีเมลเนาะเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าเถียงกันระหว่างทางคอยบอกให้เจ้าเหลียวสายเจ้าคือบ่เหลียวลุ้มตาเจ้ามีเบิ่งบ่หันลุ้มหันโอ้ยคอยเจ็บหนกกแอวผู้ใดนี่มันสะเทือนแท้ๆตกลุ้มแต่ละเถอนี่ว่าซั่นเบาๆเบาๆอีเมลเอ้ยอย่าได้ฉายาตุ๊กตาหน้ารถแม่มดที่บ้านแล้วจบได้เนาะอันนั้นทันตุ๊กตาหน้ารถแล้วเขาเว้าม้วนแต่ได้อาจารย์จ๋าพี่จ๋าว่าซั่นเนาะมามันเฮาตี้มามันเฮาหยังกระดักกระโดเพิ่นว่าเนาะคือเพลงกันที่เขาเปิดหน้าเนาะสิหายกันแบบนั้นแหละว่าเนาะอย่าเป็นอย่างนั้นเนาะต้องค่อยๆเว้ากันได้หันหน้ามายิ้มให้กันบ้างอย่าฉีกปากหายกันในระหว่างเดินทางมันสูญมาแล้วมันยากได้คนขับรถจะหายแห้งได้เที่ยวแต่ซอยขับอยู่บ่เศร้าเนาะจงมั่นใจในคนขับอย่าไปช่วยเขาขับนะว่าซั่นถ้าซอยเขาขับเป็นเรื่องอีแม่เอ้ยเพราะฉะนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้แดดส่องจากเทือกเขาภูพานส่องลงมาเดินทางไปนครพนมกระจกหลังมันส่องขนาดจากนครพนมมุ่งสู่สกลนครกระจกหน้าฟ้าก็โป้ยมั่วขนาดแดดมันส่องแดดมันแย่งตาเนาะอีเมนเนาะเส้นทางนี้ลำบากฝนตกก็แห้งลำบากเลยเพราะฉะนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยระหว่างเส้นทางนี้พี่น้องผ่านทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพรีดิโอครับเลยจากเทพนิมิตไปหนึ่งก็เสียงชัดขึ้นขึ้นโน่นทางผ่านนิรมัยไปแล้วเสียงก็จะหายไปสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามักสตางค์นี้ล่าอีแม่เอ้ยแพงมันถึกนำเข้าหรือว่าแพงมันมีปัญหาเด้อเพราะฉะนั้นก็ถ้าเก็บเงินเก็บคำสะก้อนจังสิดังต่ออีต้นนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็มาสนับสนุนแน่รายการวิทยุนี่อีแม่เอ้ยมาสนับสนุนครีมนวดสมุนไพรกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยแน่เมาคนละโล2โล3โล4โล5โลเข้าไปแต่ละเดือนก็ได้ว่าเนาะขอพระคุณไปอย่างมากเด้อนะครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 88.25 MHz ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกโมงทุกบ่อน
เย็นย่ำสุริยาคล้อยลงแล้วหากับเขากับป่าสู้กันกินแซ่บๆอย่ากินไล่แต่แกงหน่อไม้หันอีแม่ทางไทโซก็ได้ถ้ามื้อใดก็กินอย่างแกงหน่อไม้ล่ะว่าซั่นโอ้ยบางคนก็มักกินขนาดเด้อแกงหน่อไม้เด้อเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมเพิ่นว่าเนาะอ่ะนะครับส่งความสุขความมนต์ซื้อหาอีเมอีโมคุณลุงคุณป้าอีโพอีเพอีเมอีโพคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวคุณแพลวทุกมงทุกบอนกันแล้วกันเด้อสันติดวงสว่างอัลบั้มใหม่ล่าสุดจากเราหายกับไผอีเมเอ้ยจับกระเป๋าเสื้อผ้าได้ไปมักใหญ่

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับคุณสายันสัญญาคุณสันติดวงสว่างพากันมาขับกล่อมเป็นความสุขความมนต์สืนคืออีปุอีเมคุณลุงคุณป้าฟังเออแต่ว่าบักคำอีนางโอ้ยเจ็บกกหูเจ็บกกหูเพิ่นว่าได้เนาะอีพอเอ้ยอีพอเลียวเอ้ยฟังอยู่บ่ฝากเป็นความสุขความมนต์สืนหาเด้อพี่น้องทางคุมนั้นทุกมงทุกบอนกันละกันนะครับเป็นอันใดเนาะเมื่อหรือยังเนาะครีมนวดสมุนไพรนั้นนะครับบ่ต้องท่าหลายเด้อทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวสำหรับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วมักท่าเพราะว่าเป็นอย่างวัติอายุเกิน60ขึ้นไปแล้วนี่มันยากเวลาไปหันไปนี่บางคนนี่แพ้น้ำหอมครับผมนี่ก็เป็นคนแพ้น้ำหอมเด้ลูกสาวซื้อน้ำหอมมาขวดละตั้งหลายเงินเนาะโอ้ยปะเอาไว้ซื้อสมัยเฮ็ดงานโรงแรมกับโอ้ยขวดน้ำหอมขวดละหลายพันเอามาเลี้ยงซับลาบมายุซื้อบ่ได้ใส่อีเมเอ่ยย้อนว่าเป็นคนบ่มักน้ำหอมพ่อมาผลิตน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วชนิดครีมครับหมักแห้งถือใจตนเองแห้งขนาดได้บุญแล้วเบ้อผมฮะเป็นจังบุญบ่แม่นได้บุญเนาะเพราะว่าพอทาปุ๊บนี่กลิ่นอายุคนที่มีอายุเนื่องจากว่าเซลล์ในร่างกายของเฮามันตายเนาะมันตายน้ําแขนน้ําขาน้ํากระตูนี่เด้มันบ่มีมงหายใจเด้เนาะถ้าเป็นคนน้ําปิดปากปิดจมูกเซลล์มันตายมันคามันอุดไว้ตามรูคุมขนผมเอาครีมนวดสมุนไพรไปลูบๆๆนะครับเวลาออกกําลังกายเวลาเหงื่อออกนี่ถูออกหรือเป็นปันๆเลยอีแม่เอ้ยไม่รู้ว่าขี้ใครว่าซั่นไม่ใช่ขี้เราอย่างแน่นอนสิขออภัยได้มีเด้อว่าบ่ม้วนแท้ว่าจะภาษาคําว่าแบบนี้เนาะทั้งที่มันอยู่กับตัวเราแท้ๆไปถามว่าอันขี้ไผขี้ไผอันนี้เนาะมันก็ลุมออกได้เพราะฉะนั้นเวลาใช้เป็นนานๆกลิ่นที่เราใช้นี่เป็นสมุนไพรพลับพลึงนี่ระหว่างใบพลับพลึงใบวานซนมาสกัดเรียบร้อยเป็นน้ำมันสมุนไพรแล้วก็เอาไปรวมกับส่วนผสมก็คือน้ำมันงาดำนะส่วนผสมกับน้ำมันระกำส่วนผสมกับน้ำมันมะพร้าวอยากให้หอมแน่ก็ใส่น้ำมันมะพร้าวหลายขึ้นเด้แต่ว่าเอาสำนีกระโพนะครับกลิ่นมันก็สิเลยออกหอมๆในจังหน่อยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นเวลาใส่ไปโดนๆในกลิ่นผู้เฒ่านี่กินอายุหลายนี่หายไปเลยผมพิสูจน์เมื่อวานนี่ครับพิสูจน์เมื่อวานนี้หลังจากมาใส่ปุ่มใส่เป็นอาทิตย์เลยได้อาบน้ำเรียบร้อยทาครีมเรียบร้อยนะครับแต่กลิ่นผู้เฒ่านี่หายไปเลยมือเหลือแต่กลิ่นสมุนไพรมันก็บ่ได้เหม็นได้มันโอ้ยบางคนเขาก็ซื้อเอาผู้ใดหอมเด้เพิ่นว่าได้อย่างหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่ก็ซื้อเอาได้บ่ได้แม้นได้ว่าโอ้ยป่านเจ้าบ่ดูแลตนเองเนาะขี้มทาผิวก็ทาไปรวดมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันบ่ได้อยู่หึงสำหรับครีมนวดสมุนไพรของเราเพราะเป็นอย่างว่าที่น้ำมันงาดำช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วนะครับก็ยังช่วยทำให้ผิวดีด้วยนะดูแลผิวพรรณของเราด้วยสำหรับน้ำมันงาดำนะครับอันนี้มีสรรพคุณที่ช่วยนอกจากปวดที่ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ยังซอยให้บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วน้ำมันมะพร้าวบาทนี่น้ำมันมะพร้าวนี่ทางนักวิชาการเพิ่นบอกไว้ได้ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน60องศาใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ธรรมชาติได้เป็นอย่างว่าที่ทาแก้ผิวที่แห้งกร้านเพิ่นว่าได้โยมันก็เซ็ตโจรแล้วอีเมเนาะเอามาส่วนผสมแล้วเพราะว่ามันนี่แหละมันมีส่วนผสมที่ดีแล้วก็กลิ่นมันหอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชะโลมผิวลงไปทาลงไปมันจะเหนียวนิดๆแต่บ่ต้องกังวลมันนะครับเพราะว่าการเหนียวๆนี่มันเป็นสารที่ช่วยให้เป็นสิ่งที่ช่วยให้บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีบางคนก็ล้างออกยากในจักหน่อยเด้แต่ว่าสำหรับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยล้างออกบ่ยากครับบ่ยากเลยคักคักว่าสนิททึกใจแล้ว ทาบางๆนวดเบาๆมันสิเจ็บหลังเจ็บแอวซึ่งใดก็บ่เป็นอย่างนะครับจักหน่อยมันก็สิลืมเจ็บไปเองอันนี้เอาขอบคุณพี่น้องทางท่าเรือของเรานะครับมูนี้ได้ FC
เป็นกำลังใจให้นุ่มน้อยคนประเทศไทยแล้วเอามาส่งเลยเด้อโลนึงเลยเด้อโลนึงเลยเด้อคนละแบ่งกันว่าซั่นน่ะเดี๋ยวมื้ออื่นเอาไปส่งเด้อถ้าแรกของเรานะครับสอบถามรายละเอียดและการสั่งซื้อได้ที่สทสมจิตต้อยสมจิตมังกายได้นะครับแต่ว่าถ้าโทษสร้างผมก็บ่เป็นหยังนะครับ0898633349โทษสร้างผมก็ได้นะครับพี่น้องทางหนองกระบอกเด้อมื้ออื่นจังสิส่งให้นะครับส่งทางลาซาด้าในชุมชนของเรานะครับพี่น้องทางหนองกระบอกบ่อยากโทรหาผมก็ส่งซื้อเอาทางลาซาด้าก็ได้แต่ลาซาด้าเขาจัดเป็นเซตได้จัดเป็นเซตเนาะแต่ว่าทางโทษสั่งนี่จัดเป็นหลูเพราะมันเป็นเซตนะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากรวมแล้วในเดือนที่แล้วนี่ทะแหงของเฮาให้การสนับสนุนนุ่มน้อยคนไทยอยู่10หลูเนาะ10หลูเศษๆนะครับนี่วันที่เท่าไหร่แล้วนี่วันที่6เนาะวันที่6นี่ก็5หลูแล้วได้วันที่6นี่5โหลแล้วเฉพาะที่ท่าแร่อย่างเดียวยังไม่รวมที่บริเวณรอบนอกและก็ไปซื้ออยู่นาเฮือนนําพี่น้องทางนาโพน้อยก็มดแล้วก็โอ้ยว่าสิมาซื้อหลายมื้อแล้วซั่นเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทางนาโพน้อยเด้อพี่น้องทางท่าแร่ก็โทรสั่งกับท่านสทต้อยสมจิตมังกายเด้อ0813800359หรือที่ผมก็ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเอาไปต่อยอดอีเมลเอ้ยเอาไปเฮ็ดต่อบ่ได้กำไรหลายดอกพ่อได้เอ็ดต่อพ่อได้มีความสุขได้สูตรดีมาพระอวยพรมาแล้วก็เฮ็ดต่อได้บัดนี้ส่งต่อไปได้มากก็จ่ายออกไปบ่ได้เหลือจักบักสตางค์ดอกอีแม่เอ้ยตั้งแต่สู้ก็ได้ว่าเนาะพี่น้องทั้งกุสุมานก็ส่งทั้งลาซาดาจ่มขนาดเด้สั่งซื้อทั้งลาซาดา3มื้อยังบ่ฮอดเลยว่าซั่นอยู่ไกลๆนี่เป๊ะๆนี่ไม่ถึง4กิโลเมตรจากวิทยุเฮานี่มันยากหลายก็ไปซื้อเอาเด้ออีเมลเด้อวิทยุหันบ่ต้องสั่งทางลาซาด้าดอกบริษัทขนส่งมันโค้งโพดมันส่งโค้งโพด3มื้อจังได้รับเนาะเอ้ยผมโดนเฮ็ดบาปมื้อที่3หันผมว่าถ้าไม่ได้วันนี้ผมจะไปส่งเองว่าซั่นเด้เพราะว่าผมไปส่งเองนั่งรถไปไม่กี่ชั่วโมงเพื่อหันเพื่อนี้เพื่อแวะหันแวะนี้เนาะแต่ถ้ามันค้ำก็หลงทางได้เพราะว่าแถวนี้นี่ตะก้อนนี่ไปสะดวกมาสะดวกเนาะทั้งบรรณาล้อมทั้งบางทั้งวีนาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยผมหลงทางไปทีนึงแหละไปงานแต่งงานของอันพี่น้องของผมเนี่ยแต่งงานกลางคืนไปงานกลางคืนผมก็โอ้ยไปแป๊บเดียวดอกว่าสันจับอัน GPS ไปเรียบร้อยมันไปพูดอยู่ทั้งหนองพื้นน้อยผมโอ้ยมันไปคนละเส้นเลยอีเมลเอ้ยอันเด้งโง่กลับมาพอแห้งจังสันล่ะก็เลยบ่อยากไปกลางคืนเด้น่าจะเป็นที่สายตาของเราไม่ค่อยดีแล้วก็เราไม่ชินทางเพราะว่าเฮิงๆจังออกจากเฮือนทีนึงเด้เอาจังสันล่ะครับคุณลุงคุณป้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากเนาะเว้าพื้นมีซ่าเสามือเสานี่นะครับโอ้ยพี่น้องก็ไปหลายอยู่แล้วว่าเนาะนะครับทางไทยแห่ของเฮาทางนาภูวันอาทิตย์นี่ก็8นาฬิกากว่าๆพุ่นเด้จังสิ้นสุดพิธีมีซ่าเนาะในอนาคตนี่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาภู125กสิคอสมาชิกคือกันเด้ว่าในวันอาทิตย์นี่ขอเปิดทำการ9นาฬิกา30นาทีได้ไหมนะครับวันธรรมดาก็8นาฬิกา30นาทีแต่วันอาทิตย์นี่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ของเราไปวัดซะก่อนแต่ก็บ่อยากขาดการบริการคือกันได้เพราะสมาชิกบอกว่าไปชอบวันอาทิตย์ว่าซั่นนะบ่อยากเลือนไปเป็นมื้อต่อไปเนาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดนะครับอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าสะก่อนนะครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงๆพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ส่องแสงชื่อเพลงว่าใบตองรองน้ำตานะครับความสุขความมวลซื้นผ่านคลื่น FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่อที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังเตแห่งหนองแสงและก็คุณพ่อคณะที่ปรึกษาของเราคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับส่งตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าให้พี่น้องได้ฟังกันเมื่อวันสิเป็นรายการของเฮาทุกวันมื้อนี้วันอาทิตย์นะครับพิเศษในจักหน่อยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่4ชั่วโมงส่วนทางนาโพก็น่าจะเป็น5ชั่วโมงนะครับหนังหึงเติบนึงเด้มือนึงกับหนังอยู่ในเก้าอี้ในนาโต้คอมพิวเตอร์นี่ก็อย่างน้อยได้7ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าบ่มีครีมนวดสมุนไพรพรับพรึงในการนวดแล้วก็เบิ่งเอาอีเมเอ้ยขาเปียลอยขาเปียลอยอยู่พอปานนั้นล่ะเวลาลุกกระหนังจมโอจมโออยู่ปานนั้นล่ะเนาะแต่แนวเลิกยานะครับพระอวยพรให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้คิดค้นสมุนไพรขึ้นมาพิเศษเอาจากภูมิปัญญาชาวบ้านและก็ผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเด้อบ่ได้ผลิตแบบสมัยใหม่เด้เพราะสมัยใหม่ใช้เงินหลายแสนครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนแสนสาหัสพระก็เลยว่าเอาไม่ต้องเอาอย่างนั้นแหละว่าซั่นเด้เอาแบบตามมีตามได้นี่แหละว่าซั่นเด้บ่แม่นตามมีตามเกิดได้ตามมีตามได้มีหยังก็เอาจับมาร่วมกันมาร่วมกันเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามเท่าที่มีเนาะตามกำลังตัวเองขอบพระคุณพี่น้องที่ให้การอุดหนุนนะครับและก็ที่สำคัญแล้วส่งกำลังเจอหาพี่น้องหลายโมงหลายบอนที่มีความคิดแต่อยากพัฒนาอยากเฮ็ดอยากสร้างสักวันหนึ่งขอดูขอจากพระบ่อยๆเราก็จะมีความคิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินั่นเองครับแต่บ่แม่นความคิดจากเฮาแน่นอนเป็นพรสวรรค์ที่พระอวยพรให้นะครับพี่น้องตั้งหน้าโพน้อยมาเอาหลายนะครับแล้วก็เอาวานสนมาฝากมือก่อนนั่นยังบ่เอาท่านมาส่งผมเลยเด้อสั่งท่านสั่งฟื้นเด้อไอวิทไอมิดไอมิดเนาะไอมิดเนาะเดี๋ยวสิท่วงเด้อลืมแล้วว่าเอาไปส่งแต่ทางอื่นเนาะเอาไปส่งแต่ทางอื่นเด้อเอามาจากหลายกว่าหันก็ได้เดี๋ยวส่งเบอร์โทรมาเด้อส่งเบอร์โทรมาแน่หรือว่าเอามาหลายๆแล้วเด้อท่านมืดแล้วผมยังบ่ได้เฮ็ดเตาใหม่เลยนี่เนาะมือก่อนน่ะผมเฮ็ดเตาฟื้นเนาะสิได้ใส่ฟื้นกับลาวแล้วใส่ฟืนเตาฟืนนี่คักขนาดอีเมเอ้ยเอาถังเก่ามาเฮ็ดโอ้ยพอดังไฟเข้าไปบ่เห็นไฟเลยมันลุกอยู่ทางในควันก็น้อยขนาดใส่ฟืน 2-3 ดนหนึ่งป้อถังจะเท่าใดใส่น้ำ20กว่าลิตรแป๊บเดียวหนึ่งมันหอนเนี่ยก็มันหอนมันก็บ่แม่นฝดบดๆดอกว่าเนาะเอ็ดอันนั้นนะเอ็ดอันน้ำยาล้างจานกับน้ำยาซักผ้าผมใส่เวลาโมกี้สมองได้ครึ่งมือนี่ล่ะเฮ็ดมือก่อนนั่นได้30ลิตรพุ่นได้อีเมเอ้ย30ลิตรตกลิตรละ17บาทกว่าๆต้นทุนนะครับเอามาใส่เพราะว่าเพื่อนผมนี่ใส่เปลืองครับซักผ้าก็เปลืองล้างจานก็เปลืองพอดีน้องสาวเอามักนาวมาให้ป้อยได้30ลิตรนี่ก็โอ้ยยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยเลยเนาะส่งขึ้นไปเป็นน้ำยาล้างจานส่งขึ้นไปเป็นน้ำยาซักผ้าให้ครอบครัวคมใส่น้ำนะครับอีโพอีเมเราใส่น้ำเด้เพราะว่าพอผมก็85 86แล้วแลนน้ำงัวจุจนๆเลยเสื้อเราก็เก่าแล้วเอาไปให้ยายเสกเครื่องซักผ้าซักให้แล้วยายก็อายุหลายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็บ่ต้องซื้อนะครับใส่สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนของเรานะครับผลิตเป็นน้ำยาล้างจานบ่ทำลายผิวด้วยมันหนาวเหรอเนาะมันลดคักกับมือแท้ๆและไม่มีสารอื่นๆด้วยนะครับไม่มีสารอื่นเพราะว่าถ้าสารกันบูดเฮากับบ่ใส่เนื่องจากว่าเราใช้ระยะสั้นไม่ได้ใช้ระยะยาวใส่แค่เดือน2เดือนนี่สบายอีเมเอ้ยบ่ต้องใส่สารกันบูดอันนี้ก็มีอยู่ในสวนอยู่หลังบ้านอยู่ข้างเฮือนเก็บมาหมดได้ปันนั้นก็ยังบ่มีเงินอยู่เนาะอีเมเนาะงึดหลายเนาะอีเมเนาะบางคนหาอยู่จำๆแล้วก็เป่านิดน้อยนึงบ่เต็มจักเถือเพิ่นว่า

ของหนูมิเตอร์ขับร้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนเปิดแม่ใหญ่เป็นคนฟังพ่อใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเปยผ่าน FM 104.5 MHz วิทยุมีสังเตแหนองแสงแล้วก็ 88.25 MHz ฝากเป็นแรงใจส่งกำลังเจือส่งความรักความสุขความมนซืนผ่านเสียงเพลงไปยังพี่น้องทุกมงทุกบ้อนรวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราด้วยนะครับวันที่19กันยายนขอเชิญฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เดอิเมเดอร์พิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นประธานพิธีโดยพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีวันที่16วันที่17มีสาตรีวาน 19:00 อยู่อารามแล้วก็วันที่18 19:00แห่พระรูปกังเขนจากวัดเตแหไปยังอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็ขอเรียนเชิญนะครับส่วนอารามกาบูชินนะครับคณะซิสเตอร์การิสกาบูชินท่าแร่ก็มีความยินดีขอเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรภัสสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเดือนนานนะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารนอกจากนั้นก็รับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ก่อตั้งคณะพี่น้องที่ไปร่วมพิธีก็ได้รับพระคุณการุณเนื่องจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ท่านทรงอนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกได้รับพระคุณการุณทุกวันนะครับในโอกาสนี้ทางอารามกาบูชินข้าแรกก็ขอทานน้ำใจจากพี่น้องเด้อบอกว่าสิเป็นโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็ขอเรียนเชิญเด้อมื้อนี้รายการก็เฮาเวลาเมิดลงแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพร้อมสมุนไพรพระเพลิงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นนักบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนบทที่33ข้อ7ถึง9พระเจ้าตรัสว่าบัดนี้บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราแต่งตั้งท่านให้เป็นคนยามสำหรับพงพันธุ์อิสราเอลท่านได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อใดท่านก็จงตักเตือนเขาแทนเราเถิดถ้าเราบอกคนชั่วร้ายว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่ๆแต่ท่านไม่พูดตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของเขาคนชั่วร้ายนั้นจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่เราจะเอาผิดกับท่านเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิตบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่13ข้อ8ถึง10พี่น้องอย่าเป็นหนี้ผู้ใดนอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกันผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยอย่าโลภและถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเป็นเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังวันนี้พระศาสนาจักนำพระวรสารโดยนบุญมัทธิวบทที่18มาให้เราอ่านและรำพึงกันตัวบทเป็นคำเทศของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับพระศาสนาจักประเด็นที่มัทธิวนำเสนอก็คือการตักเตือนกันฉันพี่น้องตัวบทก่อนหน้านี้คืออุปมาเรื่องแกะพัดหลงแต่เราไม่ได้นำมาอ่านในพิธีกรรมมัทธิวพูดถึงคนเลี้ยงแกะที่ออกค้นหาแกะตัวที่พลัดหลงและทิ้งแกะอีก99ตัวไว้บนภูเขาท่านนำอุปมาเรื่องนี้มาสอนหมู่คณะของท่านว่าถ้าพี่น้องของท่านกระทำความผิดให้ออกตามหาอย่าปล่อยให้เสียไปอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่สนใจเขาเถ แต่จงให้ความเอาใจใส่และมองเห็นคุณค่าของเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดคำว่าหมู่คณะในที่นี้มีความหมายเดียวกันกับคำว่าพระศาสนาจักรหากเขาไม่ฟังพระศาสนาจักรแต่ดื้อดึงเดินไปตามทางของตนไม่ฟังพยานสองหรือสามคนก็ให้ทั่วทั้งพระศาสนาจักรถือเขาเป็นเหมือนคนต่างศาสนาและคนเก็บภาษีตรงนี้เราเห็นบทบาทของอัครสาวกในการผูกและแก้อำนาจที่เคยถูกมอบให้เปโตรแต่ผู้เดียวบัดนี้ขยายวงออกไปสู่ศิษย์ทุกคนพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยนอกจากความพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อได้พี่น้องคนบาปกลับมาแล้วยังมีอีกหนทางหนึ่งคือการภาวนาพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะประทานให้แต่สิ่งสำคัญก็คือสมาชิกของหมู่คณะจะต้องมีความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันการภาวนาจึงจะเกิดผลเพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราก็อยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาเมื่อมีพระเยซูเจ้าประทับอยู่และร่วมภาวนาด้วยพระบิดาเจ้าสวรรค์จะทรงฟังอย่างแน่นอนพระวรสารโดยนบุญมัทธิวประกาศในตอนต้นว่าพระเจ้าทรงเป็นอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเรา และประกาศในตอนท้ายด้วยพระวาจาของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพว่าเราอยู่กับพวกท่านทุกวันระหว่างสองข้อความนี้มีข้อความตรงกลางที่ตรัสว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกเขาการชุมนุมกันในพระนามของพระเยซูเจ้าไม่ได้หมายถึงการรวมตัวกันในวัดแต่หมายถึงผู้ชุมนุมมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักในองค์พระเยซูเจ้าการมีสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นนี้แหละที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาพระเจ้าทรงประทับอยู่และกระทำการในระหว่างพวกเขาก็เพราะบุคคลที่อยู่ด้วยกันมีความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นด้วยพลังของความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าพวกเขาจะได้พี่น้องที่ห่างเหินไปกลับคืนมาบทความที่หนึ่งนำเสนอแบบอย่างของเอเสเคียลประกาศศกและผู้นำชาวอิสราเอลในถิ่นเนรเทศพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นคนยามสำหรับพงพันธุ์อิสราเอลหน้าที่ของคนยามก็คือระวังภัยต้องเฝ้าระวังและส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกำลังเกิดขึ้นผู้คนจะได้เตรียมป้องกันตนเองให้พ้นจากอันตรายใดๆหากคนยามเงียบเฉยเขาก็มีความผิดหนักพระเจ้าทรงตั้งเอเสเคียลเป็นคนยามในด้านจริยธรรมของประชากรอิสราเอลพระเจ้าทรงส่งท่านไปตักเตือนคนชั่วร้ายของชาวอิสราเอลโดยพูดกับพวกเขาว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่ๆพระเจ้าทรงกำชับให้ท่านประกาศศกพูดตักเตือนคนชั่วร้ายเพื่อให้เขาละทิ้งความประพฤติชั่วของเขาหากท่านไม่พูดแล้วคนชั่วร้ายนั้นต้องตายเพราะความผิดของตนพระเจ้าจะเอาผิดกับท่านประกาศศกเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านประกาศศกได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติชั่วของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิต คนชั่วร้ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนท่านประกาศกจึงเป็นคนยามที่คอยเตือนภัยและตักเตือนฉันพี่น้องดังที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงท่าทีของท่านไม่ใช่ท่าทีของผู้ที่มองเห็นเศษฟางในตัวของพี่น้องแต่เป็นท่าทีของผู้ร่วมแบ่งปันความรักเพื่อความรอดพ้นและปรารถนาจะส่งสัญญาเตือนภัยเพื่อให้ทุกคนได้รอดบทความที่2เป็นจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโรมในตัวบทที่เราอ่านกันในวันนี้ท่านอัครสาวกกล่าวว่าความรักคือความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติผู้ที่รักเพื่อนพี่น้องไม่ทำความเสียหายแต่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่ธรรมบัญญัตินำเสนอและพระอัสสทานแห่งความชอบธรรมที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้เป็นโอกาสที่จะรักเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริงการแก้ไขความผิดของกันและกันเป็นวิธีรักเพื่อนพี่น้องการส่งสัญญาเตือนภัยเป็นเครื่องหมายของความรักถ้าท่านรักคนหนึ่งจริงท่านต้องกล้าตักเตือนเขาเมื่อเห็นเขากระทำความผิดและนี่ก็คือหลักพื้นฐานดังนั้นในหมู่คณะที่บุคคล2หรือ3คนชุมนุมกันอย่างมีจิตหนึ่งใจเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นทรงประทับอยู่ด้วยความรักเหมือนคนยามที่คอยส่งสัญญาณเตือนภัยว่ามีอันตรายอยู่ใกล้และไม่ปล่อยให้เราต้องพินาศขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: มิตรภาพคือโซ่ทองที่คล้องดวงใจคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

รุ่งสวัยใสสว่างกระจ่างแจ้งรุ่งแสวงแสงสว่างกระจ่างฉัน

ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน

0: ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้

0: พระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: ความคิดดีก็ผลิตผลที่ดีความคิดชั่วก็ผลิตผลที่ชั่วมนุษย์เป็นคนชาวสวนเอง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่จะไม่ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน

0: ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่ทำให้ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน
1: จากหนังสือคำคม

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

0: อย่าพยายามชนะเมื่อถกเถียงกับคนอื่นแต่จงหาทางชนะใจเขาให้ได
1: ้จากหนังสือคำคม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุก มุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐ

0: ออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
0: ประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคมหามงคลรุ่งเรืองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รูปร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลก กให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพขอให้ลูกมีสันติในจิตใจบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศเพื่อความสงบสุขในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและทั่วทุกมุมโลกข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้ลูกมีความเชื่ออย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระองค
2: ์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระจิตเสด็จลงมาขอให้ลูกมีความไว้ใจและขอพระจิตเจ้าช่วยลูกให้มองเห็นและพบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูกในการที่จะรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
2: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณลูกขอถวายตัวและกิจการทั้งหมดที่ลูกได้ทำในวันนี้แด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยนิรมนต์ของพระแม่พร้อมกับคำภาวนา10บทนี
2: ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระได้รับสวมมงกุฎเป็นราชินีสวรรค์ลูกขอกราบขอบพระคุณและขอสรรเสริญดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมนของพระแม่ด้วยคำภาวนา10บทนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปร รดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วย

0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิ
1: ด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิ
1: ด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิ
1: ด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
3: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอรามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจาสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิ มานี่เบรคเคนริดจ์เทเตฟบารุยันและเอคาทรินบัวชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมอาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสับบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสับบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเอาคนลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างตรวจเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟ้าวขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับ

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตา

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

แม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: มื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิส
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสับบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสับบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงคือให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะก็ต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วพระเมสสิอาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติเตียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสตชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลายสิบล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนและกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
ดยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินนาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือลีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: คาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจBEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BEC เป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: บทที่6บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต
1: วันสับบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือรีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต
1: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือรีบว่า
0: ต้องเหยียดมือออกสิ
1: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับ

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
0: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

0: จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: ความดีบริบูรณ์พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า
0: คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนน่าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา
1: สิทธิ์ที่แท้จริง
0: ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเราทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในวันเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115

0: บทที่6บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต
1: วันสับบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือรีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืน

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขา

0: งให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอากตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
1: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

0: จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: ความดีบริบูรณ์พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า
0: คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนน่าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา
1: สิทธิ์ที่แท้จริง
0: ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเราทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่7กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่5ข้อ1ถึง8พี่น้องมีข่าวร่ำลือกันมากว่ามีการผิดประเวณีเกิดขึ้นในหมู่ท่านเป็นการผิดประเวณีชนิดที่ไม่เคยพบเห็นแม้ในหมู่คนต่างศาสนากล่าวคือมีคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตนมาเป็นภรรยาและท่านยังภูมิใจแทนที่จะเป็นทุกข์เศร้าโศกจงขับไล่คนที่ทำผิดเช่นนี้ไปเสียส่วนข้าพเจ้านั้นแม้ว่ากายจะอยู่ห่างแต่ใจนั้นอยู่กับท่านข้าพเจ้าก็ตัดสินลงโทษผู้ที่กระทำผิดนั้นแล้วประหนึ่งว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยเมื่อท่านทั้งหลายร่วมชุมนุมกันในพระนามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าก็อยู่ร่วมด้วยพร้อมกับพระอนุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงมอบคนประเภทนี้ให้กับซาตานให้เขามีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าการโอ้อวดนั้นไม่ดีเลยท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อแป้งเพียงเล็กน้อยก็ทำให้แป้งดิบทั้งก้อนฟูขึ้นได้จงชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อท่านจะเป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังที่ท่านก็เป็นแป้งไร้เชื้ออยู่แล้วเพราะพระคริสต์เจ้าองค์ปัสกาของเราถูกฆ่าบูชาแล้วเราจงฉลองกันเถิดมิใช่ด้วยเชื้อแป้งเก่าคือความชั่วร้ายเลวทรามแต่ด้วยแป้งไร้เชื้อคือความจริงใจและสัจจะบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญลูกาบทที่6ข้อ6ถึง11วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสับบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับเปาโลได้ข่าวว่ามีการกระทำผิดประเวณีเกิดขึ้นในกลุ่มคริสเตียนที่โครินธ์เป็นการผิดประเวณีที่ท่านนบุญเปาโลกล่าวว่าไม่เคยพบเคยเห็นแม้ในหมู่คนต่างศาสนากล่าวคือมีคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตนซึ่งแปลตามตัวอักษรว่าภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตนกฎหมายของโมเสสห้ามการกระทำเช่นนี้ดังปรากฏในหนังสือเลวินิติบทที่18ข้อ8ว่าท่านจะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอื่นของบิดาของท่านเพราะจะเป็นการลบหลู่ศักดิ์ศรีบิดาของท่านกฎหมายของชาวโรมันก็ห้ามไว้เช่นเดียวกันแต่พวกธรรมจารย์ชาวยิวมักจะผ่อนผันการสมรสแบบนี้แก่คนต่างศาสนาที่กลับใจ คริสตชนที่เมืองโครินธ์ซึ่งไม่อยู่ใต้กฎหมายโรมันคงไม่ห้ามการสมรสเช่นนี้แต่การประชุมอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มก็ได้ห้ามการสมรสดังกล่าวพระศาสดาจากที่โครินธ์ดูเหมือนรับการกระทำนี้ได้ดังที่นบุญเปาโลเขียนไว้ว่าและท่านก็ยังภูมิใจแต่นบุญเปาโลมีความรู้สึกต่างท่านคาดหวังว่าสมาชิกของชุมชนน่าจะรู้สึกเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำบางสิ่งบางอย่างตอบโต้การกระทำดังกล่าวเช่นทำพิธีเหมือนเป็นการไว้ทุกข์ให้คนตายมีการโกนศีรษะผู้กระทำความผิดห้ามผู้กระทำความผิดร่วมงานเลี้ยงฉลองใดๆและห้ามเขาใส่เครื่องประดับเป็นต้นเปาโลสั่งให้ชุมชนนั้นนำเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาและตัดสินในการชุมนุมภาวนากันในครั้งต่อไปการภาวนาร่วมกันก็เป็นหลักประกันว่าพระคริสต์เจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาและเปาโลเองก็สัญญาว่าท่านจะอยู่กับพวกเขาด้วยจิตใจเมื่อทำพิธีแล้วก็ให้ขับไล่คนที่ทำผิดเช่นนี้ไปเสียจากหมู่คณะและมอบคนประเภทนี้ให้กับซาตานให้เขามีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าซาตานคือพลังทำลายล้างที่ทำงานอยู่ในเนื้อหนังของเขาทำให้เขาแปดเปื้อนด้วยบาปท่านผู้ฟังครับความหมายของการมอบคนประเภทนี้ให้กับซาตานไม่ได้หมายถึงปล่อยให้ซาตานลากเขาลงนรกนะครับแต่หมายถึงให้เขามีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเป้าประสงค์ไม่ใช่ส่งเขาไปนรกแต่ให้เขาต้องทุกข์ทรมานอยู่นอกหมู่คณะเพื่อจะได้สำนึกผิดและกลับใจมาหาพระในที่สุดดังวาจาที่ว่าเพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าตอนท้ายของจดหมายช่วงนี้เปาโลพูดถึงเชื้อแป้งในบริบทของปัสกาของชาวยิวในเทศกาลปัสกาตามพิธีจารีตชาวยิวจะต้องเอาขนมปังมีเชื้อทั้งหมดออกไปจากบ้านถวายลูกแก่เป็นบูชาและกินขนมปังไร้เชื้อการทำเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์เตรียมรับธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าพระคริสต์เจ้าทรงถวายองค์เป็นบูชาดังลูกแกะปัสกาแท้จริงทรงทำลายเชื้อแป้งเก่าอันได้แก่บาปและทำให้เราดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ได้ขนมปังไร้เชื้อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์นี้เปาโลใช้เป็นภาพเปรียบเทียบบางทีเพราะได้เขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ในเทศกาลปัสกาก็เป็นได้เปาโลเชื้อเชิญชาวโครินธ์ให้ทำการฉลองมิใช่ด้วยเชื้อแป้งเก่าคือความชั่วร้ายเลวทรามแต่ด้วยแป้งไร้เชื้อคือความจริงใจและสัจจะพระวรสารวันนี้ลูกาพูดถึงเหตุที่เกิดในสารธรรมในวันสัปปโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่นั่นเพื่อทรงสั่งสอนมีชายคนหนึ่งมีมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสัปปโตหรือไม่เพื่อหาเหตุกล่าวโทษพระองค์ลูกาชี้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงล่วงรู้ลึกเข้าไปในจิตใจของพวกเขาพระองค์ตรัสกับชายมือรีบให้มายืนตรงกลางระหว่างพระองค์กับกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีกับพระองค์เป็นที่น่าสังเกตว่าชายมือรีบผู้นั้นไม่ได้ขอให้พระองค์รักษาเขาเลยแต่เป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงริเริ่มกระทำการด้วยพระองค์เองทั้งหมดพระองค์ทรงใช้บุรุษมือรีบเป็นโอกาสเพื่อสอนบางสิ่งบางอย่างแก่ฟาริสีและธรรมจารย์เหล่านั้นพระเยซูเจ้าทรงตั้งคำถามสองคำถามแก่ประชาชนว่า เราถามท่านว่าในวันสัปปโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตทำความดีหมายถึงรักษาบุรุษมือรีบหรือทำความชั่วหมายถึงคอยจ้องจับผิดคนอื่นเหมือนที่ชาวฟาริสีและธรรมจารย์กำลังกระทำอยู่ควรช่วยชีวิตโดยยอมฝืนกฎวันสัปปโตหรือทำลายชีวิตโดยปฏิบัติตามกฎของวันสัปปโตอย่างเคร่งครัดแม้จะต้องปล่อยให้ตายก็ปล่อยแต่ไม่ทำงานในวันสัปปโตแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้รอฟังคำตอบจากประชาชนแต่อย่างใดพระองค์ทรงทำการรักษาบุรุษมือรีบทันทีแม้จะเป็นการฝ่าฝืนกฎของวันสัปปโตที่ห้ามทำงานก็ตามการกระทำของพระองค์ทำให้บรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากและปรึกษาหารือกันว่าจะจัดการกับพระองค์อย่างไรดีท่านผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าทรงยึดหลักในการทำความดีและการช่วยเหลือแม้ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงพระองค์ก็ยอมขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่าน

ิ่งที่คุณกระทำมันพูดดังจนดับเสียงที่คุณกำลังพูดจากหนังสือกิจการ

เมื่อนั่งเรือข้ามแม่น้ำในไอซ์แลนด์ในคืนที่ไร้ดาวผู้โดยสารคนหนึ่งนั่งข้างๆกัปตันเรือบนดาดฟ้าถามเขาว่าในค่ำคืนที่มืดมิดเช่นนี้คุณรู้ว่าเมืองท่าที่เราจะไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าคุณเห็นแสงไฟ3จุดนั่นไหมเมื่อมันมาซ้อนกันอยู่เป็นจุดเดียวเมื่อไรเราก็รู้แน่ว่าเมืองท่าอยู่ตรงนั้นเมื่อนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำในไอซ์แลนด์ในคืนที่ไร้ดาวผู้โดยสารคนหนึ่งนั่งข้างๆกัปตันเรือบนดาดฟ้าถามเขาว่าในค่ำคืนที่มืดมิดเช่นนี้คุณรู้ว่าเมืองท่าที่เราจะไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าคุณเห็นแสงไฟ3จุดนั่นไหมเมื่อมันมาซ้อนกันอยู่เป็นจุดเดียวเมื่อไรเราก็รู้แน่ว่าเมืองท่าอยู่ตรงนั้นจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: พระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
4: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
4: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
3: ข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นประชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนข้าแต่อัครเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
5: ทรงพระเมตตาเถิด
3: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
5: ช่วยวิงวอนเถ

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้สุขสำราญครอบครัวคุณพัชนีคุณทิพวรรณสวภาคสกุลคุณสุรเดชคุณพีรพัฒน์คุณอินฟ้าหามิตรรักษานามคุณอานัทขพันธ์คุณสุภาวดีอาคาเนอุทิศให้โทมาพิลาอันนาทองสู่ทองอยู่เทเรซาวนิดาเปโตรเซกอันนาเคนชัยหมื่นยอซับชัยพลเทเรซาผ่องใสมีคาแอนสุรเชษทุพพแมงยวงบอสโกไกศักษาธิยากุลเปโตสมศักดิ์เจริญพงโทมาดาอันนาแจงเทเรซาปภาพรอินทิเสนโมเสสปีดามาราธาหนูเพียงฟังซิสปัฒนาอังเยราเปี่ยมเดชาเลิศมีคาแอนแข็งเมืองมาริอาสมานเปาโลเทเวเทเรซาอาริรัตรักษานามอันนาพรณภาเปโตวิทวัตขพันอุทิศให้มีแคนวีรยุทธสุริยมาศสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณทวัตอินอ่อนอุทิศให้กับดวงวิญญาณของครูไพฑูรย์กองแก้วลุงสัมพันธ์อาน้อยอานางอาตระกูลอาตุกตาอินอ่อนน้าเดือนน้าสมบูรณ์น้าหน่อยน้าแอดและลุงแก้วตลอดจนวิญญาณปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตรหนูรักกงพันลาดมาริอาเฮืองกงพันลาดยอแซบประสงค์กงพันลาดเปาโลคาเนศสะเสริมเปโตรเฮืองเปโตรเรืองมาริอาบาโบนอุทิศให้ดวงวิญญาณของมีคาแอนชูชัยกายลาดสุขสำราญให้กับพี่นัชชาสุขสำราญให้กับครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิเซเบียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญให้กับเทเรซาพิมพาศรีบรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตรปัญญาศรีบรกุลภาวนาเพื่อสุขภาพของลุงจริงและสุขสำราญให้กับป้าแดงและก็ครอบครัวและลูกๆหลานๆทุกๆคนสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีศิลป์คุณพ่อกำจัดคุณพ่อไพศาลคุณพ่อชำนาญคุณพ่อบุญสวัสดิ์สุขสำราญเพื่อครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมนัสสนันสรนันสีครอบครัวกำนันสีนวลคุณวัชระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลแม่มีเรียมแม่แอนเนสบุญรักษาเสืออัชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินัลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตพลาราเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซอร์แอนเจลินผิวเกียงและอุทิศให้กับดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินเทวีใจเสรีเปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: เริ่มต้นด้วยความรักและพระเมตตาของพระผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้ขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรและเมตตาเราทุกๆคนพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสันทานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย
0: ด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาป
1: ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป
0: ดังนั้นขอพระนามมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใครให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพแท้จริงและได้รับมรดกนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคลาสสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งพี่น้องมีข่าวร่ำลือกันมาว่ามีการผิดประเวณีเกิดขึ้นในหมู่ท่านเป็นการผิดประเวณีชนิดหนึ่งที่ไม่เคยพบเห็นแม้ในหมู่คนต่างศาสนากล่าวคือมีคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตนมาเป็นภรรยาและท่านยังภูมิใจแทนที่จะเป็นทุกข์เศร้าโศกจงขับไล่คนที่ทำผิดเช่นนี้ไปเสียส่วนข้าพเจ้านั้นแม้ว่ากายจะอยู่ห่างแต่ใจนั้นอยู่กับท่านข้าพเจ้าก็ตัดสินลงโทษผู้ที่กระทำผิดนั้นแล้วประหนึ่งว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยเมื่อท่านทั้งหลายร่วมชุมนุมกันในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าก็อยู่ร่วมด้วยพร้อมกับพระอนุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงมอบคนประเภทนี้ให้กับซาตานให้เขามีชีวิตที่ต้องทนทุก

0: บูชาแล้วเราจงฉลองกันเถิดมิใช่ด้วยเชื้อแป้งเก่าคือความชั่วร้ายเลวทรามแต่ด้วยแป้งไร้เชื้อคือความจริงใจและสัจจะพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณ

พระองค์มิใช่พระเจ้าซึ่งพอพระทัยในความชั่วคนชั่วจะอยู่กับพระองค์ไม่ได้คนโอ้อวดจะเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักไม่ได้พระองค์ทรงเกลียดผู้ทำความชั่วเชิญรับ

แต่ขอให้ผู้ที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์มีความยินดีเขาจะร้องเพลงด้วยความเบิกบานตลอดไปพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเขาผู้ที่รักพระนามพระองค์จะมีความสุขเดชะพระองค์เชิญรับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: วันสะบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมอาจารย์และชาวฟาริสีคอยจับจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขา

จึงตรัสกับชายเมลีป้าลุกขึ้นมายืนอยู่ตรงกลางนี่สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูจาตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันซาบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตัดกับชายเมลีป้าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมอาจารย์และฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้าพระวาจาของพระเจ้า

เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่ด้วยความรักและพระเมตตาของพระทุกๆเช้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณก็ขอสวัสดีคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อเต่าซิเซอร์และก็พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าและก็บรรดาลูกๆเด็กเรียนคำสอนและก็เป็นต้นแฟนคลับที่ฝั่งมิสซาออนไลน์ที่ไม่สามารถมาวัดได้ที่ทะแลของเราด้วยที่กรุงเทพที่ต่างๆที่รับฟังมิสซาออนไลน์พี่น้องครับพระวาจาของพระเจ้าในเช้านี้พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบในวันซาบาโตในวันซาบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตพระเยซูเจ้าบอกว่าจงยื่นมือออกมาและเขาก็ได้รับการรักษาพี่น้องครับยื่นมือออกไปได้การรับการรักษาจากพระเจ้ายื่นมือหาเพื่อนพี่น้องได้รับความรักจากเพื่อนพี่น้องตอนนี้พี่น้องครับถ้าเรายื่นมือออกไปช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากยื่นมือออกไปจับคนที่กำลังท้อแท้ยื่นมือออกไปคืนดีกับคนที่เราต้องการคืนดียื่นมือออกไปเพื่อจะได้รับความรักและพระเมตตาของพระตอนนี้ผมเห็นพี่น้องนะครับที่ทะเลเองและก็ที่อื่นๆเมื่อได้รู้ข่าวว่าที่วัดของเราเทพื้นคอนกรีตพี่น้องยื่นมือออกไปบริจาคยื่นมือออกไปเพื่อส่งต่อความรักคนละเล็กคนละน้อยนะครับเราทุกๆคนสิ่งที่คุณพ่อรับรู้ได้จากที่ต่างๆก็สแกนออนไลน์ผ่านมาดังนั้นพี่น้องครับแค่เรายื่นมือออกไปเราก็ได้รับความรักแล้วดังนั้นก็ขอให้เรายื่นมือของเรารับความรักและพระเมตตาของพระด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงปกปักรักษาคุ้มครองเราทุกๆคน

0: ี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าบ่อเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพรักของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉะนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่า

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ

0: าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่เกาะมิซาสุขสำราญไปเสร็จในเช้าวันนี้ความเกี่ยวสงต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณกุญญาพี่น้องผู้รับพระรอนมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่จะแพ้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีพระเจ้าและคุณโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีลงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: Amen.
0: ให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การผจญ
3: แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้ผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เห็นว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาคราสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: และจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: วันนี้ที่วัดของเรานะครับเวลา10 โมงตรงก็มีมิสาปลงศพมาริอาภูมิมารียงบรรทมก็เชิญพี่น้องร่วมมิสาปลงศพนะครับแล้วก็มีผู้บริจาคเพิ่มนะครับเมื่อเช้าก็รายมานะครับอุทิศให้กับเปโตรนุรักษ์กงพันลาดมาริอาเฮืองกงพันลาดยอแซปประสงค์กงพันลาดเปาโลคะเนศสะเสริมเปโตรเฮืองแล้วก็เปโตรเรืองมาริอาบาโบนนะครับจำนวน 3,000 บาทแล้วก็น้องปอร์เช่อีก 1,000 บาทนะครับและพี่น้องท่านใดที่อยากร่วมนะครับทำบุญกับทางวัดพี่น้องก็สามารถติดต่อได้นะครับและเป็นต้นแฟนคลับมิสซาออนไลน์นะครับตามที่ต่างๆนะครับที่อยากร่วมทำบุญกับทางวัดก็สามารถสแกนผ่านนะครับวัดทะเลของเราได้นะครับ QR code นะครับแล้วก็ถามว่าคุณพ่อบริจาคไหมพ่อเต่าก็ 1,000 ผมก็ 1,000 นะพี่น้องส่วนที่เหลือขาดเท่าไหร่คุณพ่อเจ้าอาวาสก็จะบริจาคนะครับพี่น้องดังนั้นถ้าอยากให้พ่อเจ้าอาวาสบริจาคเยอะพี่น้องก็นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำบุญของวัดของเรานะครับตอนนี้ก็ได้จะประมาณแสนนิดๆนะครับ111,000อะไรประมาณนี้นะครับเหลืออีกอยู่จำนวนพอสมควรนะครับฝากไว้กับพี่น้องชาวท่าแร่นะครับเชิญยืนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะมีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: Amen.
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด

0: กาสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้งแปด
0: องค์แห่งประเทศไทย
2: ให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคารวะและเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้งแปดท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศ

วนกับนางพิสชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมอาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115 115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูก